ก่อนดังนั้นขออนุญาตเก็บตกเมื่อสักครู่ก่อนจะปิดเบรกตอน7นาฬิกาเห็นคุณวัชรินทร์รายงานข่าวความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับเนเธอร์แลนด์ที่ไปคุยกันเรื่องน้ำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความร่วมมือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังที่ได้ฟังก่อนเจนนะครับผมเติมให้นิดนึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไม่แพ้ไต้หวันเลยนะครับเพราะว่าที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยใช่

0: จะทำไม่ได้ต้องรอคิวกันหมดนะครับอันนั้นก็เดาว่าส่วนหนึ่งมาเลเซียก็คงจะไปจีบ
1: ๆ
0: เลยไปจองโควต้า ASML นี่แหละนะครับเพราะเป็นบริษัทที่เป็นผลิตเครื่องผลิตชิปชั้นยอดของโลกนะครับอันนี้ก็วันหลังเล่าให้ฟังก็ได้มีที่ไปที่มาทำไมมันหวยถึงไปออกอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ได้เพราะตอนนั้นที่แย่งๆกันผลิตเนี่ยต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันนะครับญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้สหรัฐทำไปทำมาสุดท้ายหวยก็ไปออกที่เนเธอร์แลนด์นะครับได้มีบริษัทนี้ขึ้นมาอันนั้นก็เป็นภาพที่ทุกประเทศต่างดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดในเชิงเศรษฐกิจนะครับในปีนี้ครับ2019ท่านผู้ฟังนะครับก็มีการคาดการณ์ดูตัวเลขของทั้ง IMF ของทั้ง World Bank ของทั้ง World Bank เนี่ยนะครับก็คิดว่า3ประเทศที่จะไปรอดแน่ๆอยู่ในขั้นที่ว่ายังเติบโตต่อเนื่องในอาเซียนเนี่ยก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าเวียดนามเนี่ยปีที่แล้วโตประมาณ 8% นะปีนี้ 6% เศษลดลงมาบ้างนะครับเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับ 3.8% ถึง 4% ประมาณนั้นแต่ก็ต้องถือว่าเวียดนามเนี่ยโตดีที่สุดในอาเซียนตะวันจันทร์ที่แล้วก็ได้เล่าให้คุณวัชรินทร์กับคุณอิศรีฟังใช่ไหมครับโตเริ่มทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็ว
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เล่าไปแล้วว่าเขาปฏิรูปภาครัฐปฏิรูปกฎหมายปราบคอร์รัปชันอันนั้นเพราะฉะนั้นเวียดนามก็ยังรักษาความเติบโตอันนี้ไว้ได้ยังถือว่าเป็นดาวรุ่งของโลกประเทศหนึ่งนะครับปีหน้าก็โตสัก 6.5% ประมาณนั้นเงินเฟ้อประมาณ 3.8-4% ฟิลิปปินส์ปีนี้ก็จะเติบโตประมาณ 5% เศษนะครับ 5% เศษเงินเฟ้อก็ 3.5% บวกลบประมาณนั้นก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีอินโดนีเซียเนี่ยก็เติบโตประมาณ 5% นะครับปีนี้เงินเฟ้อประมาณ 2.8% แต่เดี๋ยวช่วงหลังจะวิเคราะห์ฟังว่าอินโดนีเซียเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเศรษฐกิจเติบโตแล้วทำท่าจะไปได้ดีทำไมเงินรูเปียเงินของเขาเนี่ยท่านผู้ฟังอ่อนค่าลงไปในระดับประวัติศาสตร์เลยนะครับวันนี้1ดอลลาร์สหรัฐจากที่เคยต้องใช้เงิน 15,000 16,000 รูเปียมาแลกวันนี้ 18,000 ลดลงไป 30% ค่าเงินอ่อนลงไปซึ่งก็ต้องดูติดตามดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมกองทุนทั้งหลายทำไมบริษัทต่างชาติถึงทิ้งเงินอินโดนีเซียที่ว่าเรียกว่าเงินรูเปียลงไปนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะขยายความให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนไฟท์ประเทศก็คือมาเลเซียนะปีหน้าก็โตประมาณ 4.3% ชะลอตัวลงกว่าปีนี้หน่อยเงินเฟ้อประมาณ 2% เศษนะครับแล้วก็ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนไฟท์เวลาตอนหลังเวลาต่างประเทศเขามองเข้ามาในอาเซียนเนี่ยเขาแยกมองเป็นกลุ่มนะครับสิงคโปร์นี่เขามองแยกไปเลยก็ถือเป็นประเทศที่เรียกว่าโดดเด่นแล้วก็อยู่ในข่ายเป็นประเทศรายได้สูงประเทศพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เอามารวมไว้กับอาเซียนอื่นๆนะครับสิงคโปร์เนี่ยปีหน้าโตประมาณ 2% เศษๆนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็ 2% เศษๆก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากการที่เขาเป็นประเทศคนกลางนะค้าขายโน่นนี่นั่นเขาได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเราจึงจะได้เห็นนายกลอเรนซ์ฟองออกมาพูดเตือนคนสิงคโปร์อยู่เรื่อยๆว่าเราเหนื่อยนะเราระวังนะเรารัดเข็มขัดนะ อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็แจกเงินเหมือนเราน
1: ะ
0: การแจกเงินเนี่ยเขาแจกเหมือนเราแต่ว่าการแจกของเขาเนี่ยเขาแจกได้ตรงจุดกว่าเพราะว่าทุกคนเขาอยู่ในระบบภาษีนะครับเขาจ่ายตรงเข้าบัญชีเลยนะครับเขารู้ว่าใครเดือดร้อนมากใครเดือดร้อนน้อยใครควรได้ไม่ได้เพราะนั้นเงินมันตรงเข้าบัญชีของแต่ละคนอันนั้นเป็นสิงคโปร์อาเซียนไฟอีกประเทศก็คือประเทศไทยปีนี้นะครับปีที่แล้วเราเติบโต 2.4% ใช่ไหมครับปีนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับ 1.5-2% ถ้าได้ถึง 2% เนี่ยจะถือว่าเฮงมากเงินเฟ้อก็น่าจะอยู่สัก 2-3% หรือ 4% ก็เดี๋ยวลองดูของเราเนี่ย เดี๋ยวจะขยายความนะ เคยได้ฟังเพลงภูมิแพ้กรุงเทพไหมครับคุณวัชรินทร์คุณวิญญาพัฒน
1: ์
0: ของไทยเราเนี่ยภูมิแพ้น้ำมันนะครับน้ำมันแพงที่ไรเศรษฐกิจเราวูบลงทุกทีนะเราอันนี้ก็โลกเขามองว่าเออเมืองไทยนี่ประหลาดนะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตน้ำมันเมืองไทยเนี่ยจะสุดหนักกว่าหลายๆประเทศนะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยตะกี้แตะติมอร์เลสเตไปใช่ไหมครับที่ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยนะครับในช่วงก่อน7โมงก็โตประมาณ 3-4% นะครับเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่โตประมาณ 3.8% เงินเฟ้อก็ใกล้เคียง 3% นะครับสปป.ลาวปีหน้าโต 4% นะครับแต่ว่ายัง

0: จะมีปัญหาเงินเฟ้ออันนี้เห็นใจเพื่อนสปป.ลาวมากเพราะว่าเขานำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดแล้วค่าเงินกีบก็อ่อนมากเงินเฟ้อปีนี้น่าจะเกือบ 20% นะ
1: ค
0: ุณวัชรินทร์คุณปิญญพัฒน์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงเพื่อนสปป.ลาวนะครับเพราะฉะนั้นผมได้ครับ
1: ขออนุญาตถามแซ
0: ่
1: ค่ะทั้งที่ลาวเนี่ยมีปัญหาเงินเฟ้อมากมายแต่ทำไมเศรษฐกิจเขายังสามารถโตได้ถึง 4% ค่ะ
0: ก็เงินเฟ้อกับเศรษฐกิจเติบโตมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วเงินเฟ้อของสปป.ลาวเนี่ยเป็นเงินเฟ้อจากต้นทุนราคาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: แต่โดยศักยภาพของสปป.ลาวเนี่ยนะครับก็ยังมีการท่องเที่ยวมีการเดินทางต้องบอกรถไฟความเร็วสูงเนี่ยช่วยทำให้การท่องเที่ยวสปป.ลาวดีมากเลยนะคนไทยไปเยี่ยมเยือนสปป.ลาวไปลองนั่งรถไฟกันอะไรกันแล้วก็เป็นการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟความเร็วสูงไปยังจีนเนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านทูตสปป.ลาวท่านก็ยืนยันข้อมูลตรงนี้ว่าเป็นความจริงแต่เงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังแก้ไม่ตกสำหรับสปป.ลาวนะครับเช่นเดียวกับเมียนมาปีหน้าเงินเฟ้อก็ใกล้ๆจะ 20% นะครับเศรษฐกิจก็จะโตประมาณเนี่ย 2-3% นะครับมันขึ้นอยู่กับความวุ่นวายภายในประเทศว่าสงบได้หรือเปล่านะครับส่วนกัมพูชาปีหน้าจะโตประมาณ 4% เศษๆเงินเฟ้อก็โตประมาณเงินเฟ้อประมาณ 2-3% นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนบรูไนปีหน้าโตใกล้เคียงกับปีนี้นะครับคือประมาณ 2.5% เงินเฟ้อเล็กน้อย 1% เศษๆประเทศนี้พึ่งน้ำมันของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อจึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่สิจะโตเล็กน้อยนั่นเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าในบรรดาอาเซียนเนี่ยก็มีกลุ่มที่ไปได้ดีเนาะเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนะครับตามมาด้วยมาเลย์ห่างๆตามไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่ยังมีปัญหาลึกๆเลยก็คือสปป.ลาวกับเมียนมาในเรื่องของเงินเฟ้อที่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนกลุ่มที่บุญเก่าหมดแล้วเครื่องยนต์แผ่วแล้วเนี่ยก็น่าจะมีประเทศเดียวคุณปิญญพัฒน์หัวเราะก่อนนะครับก็ของเราต้องบอกว่าอันนี้ของเราน่าเป็นห่วงเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงน่าเปราะบางมากนะครับทีนี้ความเสี่ยงของทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ทั้ง IMF และ World Bank มองเห็นนะครับก็คือเนี่ยผลกระทบจากราคาน้ำมันราคาพลังงานของโลกเนี่ยนะครับอันนี้จะส่งผลกระทบทั้งอาเซียนไม่ต่างกันนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตามองอยู่เมื่อเช้าผมติดตามทั้งสองท่านตั้งแต่6นาฬิกาเสร็จก็วิเคราะห์มาแล้วมันไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่นะครับจริงๆสงครามตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งถ้าคุณวัชรินทร์คุณปิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยผมไม่เคยคอมเมนต์นะว่าสงครามนี้จะจบลงอย่างไรเพราะนึกไม่ออกเดาไม่ออกแต่เห็นนักวิชาการหลายท่านพยายามจะคอมเมนต์ผมก็บอกส่วนใหญ่ใช้เวิร์บทูเดาทั้งนั้นเพราะไม่มีใครอ่านใจโดนัลด์ทรัมป์ออกนะครับแล้วไม่มีใครอ่านใจผู้นำอิหร่านออกแต่ว่าผมบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าผมเป็นผู้นำอิหร่านเนี่ยผมสู้ตายผมไม่มีวันยอมแพ้ง่ายๆไม่มีทางจะยอมแพ้เลยนะครับฉะนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของอาเซียนประการที่1ประการที่2เกิดจากสหรัฐหรือโดนัลด์ทรัมป์โดยแท้ก็คือนโยบายกำแพงภาษีหรือสงครามการค้าที่เกิดขึ้นมาจากสหรัฐเป็นหลักอันนี้ครับมันจะกระทบกับการส่งออกของภูมิภาคอาเซียนจะทำให้เรามีปัญหาตรงนั้นนะครับประการที่3เนี่ยหลายๆประเทศเหมือนกันแต่ไทยน่าจะหนักสุดก็คือว่าพื้นที่ทางการคลังที่จำกัดหมายความว่าตอนนี้หลายประเทศเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือคนในประเทศตัวเองด้วยการเอางบประมาณที่มีอยู่มาช่วยนะครับมาอุดหนุนมาลดรายจ่ายมาอุดหนุนราคาพลังงานทั้งหลายนะครับจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาหนี้สาธารณะนะครับแล้วถ้าเกิดมันวิกฤตมันไม่จบง่ายๆหรือมันเกิดวิกฤตลูกใหม่ซ้อนเข้ามาเช่นเกิดมีโรคระบาดหรือสงครามยืดเยื้ออีกเนี่ยหลายประเทศน่าจะมีปัญหาในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นความเสี่ยงนะครับแต่โอกาสยังมีอยู่ไหมก็มีเพราะว่าวันนี้หลายๆประเทศในอาเซียนก็ยังเนื้อหอมนะครับมีการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาลงทุนเรื่อง AI เรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องมาก่อตั้ง Data Center นะครับก็แล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มมีการท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวเมื่อเช้าสองท่านก็รายงานเรื่องเวียดนามไปแล้วใช่ไหมครับว่าเวียดนามการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวการบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีวิกฤตแต่ว่าแรงหนุนมีไหมยังมีก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเจาะประเทศไทยนิดนึงนะครับดูรายงานล่าสุดของ World Bank เนี่ยก็อย่างที่บอกเราเป็นโรคภูมิ

0: พ้น้ํามันนะครับโรคภูมิแพ้น้ํามันแพงเราไม่ภูมิแพ้กรุงเทพพอเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยนําเข้าพลังงาน 7% ของ GDP นะคุณวัชรินทร์คุณพิญญาภัทรเพราะฉะนั้นเวลาเรานำสัดส่วนอันนี้เราค่อนข้างสูงติดลำดับโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำเข้าสูงเวลาราคาน้ำมันราคาพลังงานสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้เงินเฟ้อค่าของชีพบ้านเราต้นทุนบ้านเราแพงขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีวิกฤตทุกครั้งที่ราคาน้ำมันมันดีตัวขึ้นอันที่สองที่เวิลด์แบงค์มองเห็นแล้วก็ตรงกับที่หลายๆคนมองเห็นก็คือว่าวันนี้พื้นที่ทางการคลังเราหมดแล้วนะนี่สาธารณะวันนี้เรา 66% ถ้ารวมพรก.เข้าไปด้วยก็แตะใกล้ๆ 70% เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่เหลือพื้นที่การคลังที่จะไปกู้มากระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วนะครับอันที่3วันนี้ยอดส่งออกเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายยอดที่เราส่งออกเนี่ยมันมี2เรื่องด้วยกันนะยอดส่งออกที่เราโตเป็นประวัติการเนี่ยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยยอดการผลิตเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะมันสะท้อนว่าไส้ในของการส่งออกเนี่ยมันเป็นทรานชิปเมนต์การส่งออกของจีนผ่านไทยใช้โควต้าประเทศไทยหรือเปล่าอันที่สองยอดส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยของประเทศไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทต่างชาติมาไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้ AI ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยต่ำมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในกลุ่มอาเซียนไทยเราก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันดีไหมครับแล้วมาดูว่านอกจากอาเซียนแล้วโลกเนี่ยปีหน้ามีประเทศไหนไปได้ประเทศไหนน่าเป็นห่วงบ้างครับ
1: ค่ะสักครู่นะคะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: กลับมาเบรกสุดท้ายของ Good Morning อาเซียนนะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ครับผมทำให้คุณวัชรินทร์กับคุณพิญญาภัทรอารมณ์เริ่มขุ่นมัวลงไปเล็กน้อยหรือเปล่าคร
1: ับ พอคาดเดาได
0: ้สดใสช่วงเช้านี้มันจะเริ่มฟังแล้วจะหงอยไปเรื่อยๆหงอยไปเรื่อยๆนะครับก็ฟังเราฟังไว้แต่อย่าไปแบกครับให้รับรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองเพราะว่าอันนี้มันคือข้อเท็จจริงซึ่งโลกเขามองเข้ามาแต่บางทีเราไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากกันในภาพของโลกในภาพของโลกปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตอะไรมากมายเนี่ยนะครับแต่เศรษฐกิจในเชิง GDP ชะลอตัวลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับปีที่แล้วโลกเราเติบโตประมาณ 3.2% ปีนี้การเติบโตน่าจะอยู่ระหว่าง 2.9 ถึง 3.1 นะครับเงินเฟ้อก็ 3% เศษๆก็เรียกว่าโลกก็ยังพอไปได้แต่ที่น่าตกใจคือโลกโตกว่าเมืองไทยนะคุณวัชรินทร์คุณบิญญาภัทรนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มันก็โยงใหญ่กันที่โลกโตได้ชะลอลงไปก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะตรึงดอกเบี้ยไว้ที่อัตราค่อนข้างสูงเขาลดยากเพราะว่าเขาพยายามจะแก้ไขเรื่องเงินเฟ้อนะครับสหรัฐเนี่ยเขาต้องตรึงดอกเบี้ยเพื่อรักษาเรื่องเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องกระทบกับเศรษฐกิจโลกแต่ว่าเงินเฟ้อภาพรวมของโลกอยู่ที่ 3.5 ก็แปลว่าหลายๆประเทศที่ช่วยกันสกัดเงินเฟ้อเนี่ยมันได้ผลพอสมควรนะครับแต่ปีนี้ในประเทศขนาดใหญ่ที่เศรษฐกิจเติบโตสูงที่สุดในโลกรักษาแชมป์ไว้ได้อีกปีหนึ่งก็คืออินเดียนะครับ
1: อ
0: ินเดียปีนี้คาดว่าน่าจะโตที่ 6.5% แต่ปีแล้วโต 6.8 นะครับอินเดียเนี่ยมาเหมือนกับนักวิ่งตีนปลายเนาะปล่อยให้จีนวิ่งเร็วมานานแต่ตอนนี้อินเดียเนี่ยก็จะโตประมาณนี้ 6-7% เนี่ยไปอีกพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยอินเดียเรียกว่าขนาดเศรษฐกิจจะมาไล่บี้สหรัฐไล่บี้

0: จีนในที่สุดนะครับ
1: เพราะคนก็เยอะอาจารย์คะนอกจาก
0: ประชากรครับประชากรเขาเยอะเป็นที่1ของโลกและยังหนุ่มยังสาวนะครับมีกำลังซื้อมีกำลังบริโภคมีแรงผลิตแล้วก็เทคโนโลยีของอินเดียก็เริ่มติดตามเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ทำให้การบริโภคภายในประเทศตามเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าประเทศที่เติบโตดีๆคุณวัชรินนี่เป็นนักจดนักย่อเนี่ยนะครับ จะเห็นว่าประเทศที่เติบโตดีๆตอบติดท็อป10ประเทศของโลกในส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีประชากรเกิน100ล้านคนขึ้นไปครับอินโดนีเซียที่เติบโตได้ดีๆก็270ล้านคนโน่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเคยเชื่อว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ตอนนั้นเราเชื่อแบบนั้นนะแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะแล้วนั้นมันก็ส่งผลมาถึงตอนนี้เช่นเดียวกับจีนใช่ไหมจีนไปหลงเชื่อว่าคนเยอะจะไม่ดีก็จำกัดให้มีลูกคนเดียวนอกจากมีปัญหาเรื่องการแยกผู้ชายผู้หญิงโน่นนี้นั่นแล้วเนี่ยยังทำให้จีนชะลอตัวไปด้วยทวีปที่จะเติบโตดีที่สุดในโลกเร็วสุดในโลกคือทวีปแอฟริกาเพราะอะไรเพราะมีคน1ใน4ของโลกและเป็นคนหนุ่มคนสาวเพราะนั้นคนเนี่ยคือกำลังขับเคลื่อนสำคัญนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอินเดียก็จะเติบโต 6.5 อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับมี FDI มีการลงทุนไปลงทุนที่อินเดียเยอะนะครับตอนหลังต่างประเทศก็จะมองว่าเอ๊ะลงทุนจีนอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าไหวแล้วมันต้องจีนบวกหนึ่งไชน่าพลัสวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียก็เป็นแหล่งซึ่งทุนต่างชาติไปลงทุนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางด้านไอทีเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามอินเดียก็จะมีความเสี่ยงเรื่องภูมิอากาศแปรปรวนนะครับเพราะว่าถ้าแปรปรวนเมื่อไหร่กระทบอาหารเมื่อไหร่กระทบเงินเฟ้อนั้นก็จะกระทบกับการเจริญเติบโตของอินเดียนะครับจีนปีหน้าจะชะลอตัวลงนะครับจาก 5% ต้นๆในปีนี้ไปเหลือ 4% ต้นๆในปีหน้านะครับเพราะว่ามันมีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองต้องเรียกว่าเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์ในจีนมีปัญหานะครับยังไม่รู้ว่าจะออกยังไงเพราะฉะนั้นคนในประเทศก็ขาดความมั่นใจนะครับจีนตอนนี้ทางออกทางเดียวคือต้องไปใช้เซกเตอร์อื่นใช้อุตสาหกรรมอื่นนะครับก็โหมส่งออกสินค้าทั้งหลายนะครับแสงโซล่าแบตเตอรี่รถยนต์ EV ออกมาเพื่อรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยเราหลายๆประเทศในอาเซียนก็เลยรับผลกระทบจากสินค้าถูกที่ทะลักเข้ามาพอสมควรนะครับอันนั้นเป็นของจีนนะครับส่วนของสหรัฐปีหน้าก็จะโตลดลงไปจากปีนี้เล็กน้อยปีที่แล้วเขาโตประมาณ 2.5% นะครับปีนี้จะโตประมาณ 2.3% นะครับเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% เศษก็เรื่องเงินเฟ้อยังเป็นปัญหาที่สหรัฐยังจะต้องต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าลดช้ากว่าที่คิดนะครับแล้วเพราะนั้นพอลดช้าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับลดดอกเบี้ยไม่ได้ตึงดอกเบี้ยไว้ที่สูงดอลลาร์ช่วงนี้ก็เลยจะแข็งนะครับแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทและค่าเงินประเทศอาเซียนนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ได้นะครับส่วน EU นะครับแล้วประเทศยักษ์ใหญ่ใน EU คือเยอรมันเนี่ยก็เริ่มจะค่อยๆฟื้นค่ายอย่างช้าๆนะครับปีหน้าปีนี้ EU จะเติบโตประมาณ 1% เยอรมนีจะเติบโตประมาณเกือบๆ 1% ไม่ถึงดีประมาณ 0.8% ค่อยๆฟื้นค่ายอย่างช้าๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทางธนาคารกลางยุโรปก็ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการอัดฉีดงบประมาณภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้นทุนเรื่องค่าขนส่งเรื่องที่แพงขึ้นก็ยังส่งผลกระทบกับ EU แล้วก็เยอรมนีญี่ปุ่นปีนี้จะโตประมาณ 1% ต้นนะครับก็จะมีปัญหาละเพราะว่าได้รับยังมีแรงกดดันจากประชากรที่มีคนสูงวัยสูงนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเริ่มลดลงนะครับเหตุผลที่เงินเฟ้อญี่ปุ่นลดลงก็รัฐบาลทุ่มเทงบประมาณเพื่อลดราคาพลังงานนะครับทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนมากเกินไปนะครับก็เห็นภาพรวมว่าเศรษฐกิจโลกนั้นยังพอไปได้นะครับเพียงแต่ว่าไปแบบช้าๆหน่อยชะลอๆหน่อยเรื่องราคาพลังงานและเรื่องเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรียกว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะผันผวนได้นะครับนั้นพอเห็นภาพโลกพอเห็นภาพอาเซียนละทีนี้สิ่งที่อยากจะเติมให้วันนี้ในช่วง 3-4 นาทีสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังรวมถึงคุณวัชรินทร์คุณพิพัฒน์คงได้ข่าวอยู่แล้วนะครับค่าเงินอินโดนีเซียเนี่ยตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ค่าเงินอินโดนีเซียเรียกว่าค่าเงินรูเปียนะครับตอนนี้อยู่ที่ 18,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียบอกเครียดเลยเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้นะครับคำถามคือทำไมอยู่

0: ีค่าเงินรูเปียมันตกลงไปทั้งนั้นที่แนวโน้มความสดใสของการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียนี่ก็ดีนะนะครับอันที่หนึ่งก็ชัดเจนเลยว่าวิกฤตพลังงานโลกที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจหลายคนอาจจะจำภาพในอดีตไม่รู้คุณวัชรินคุณมิยพัฒน์จำได้ไหมก่อนหน้านี้อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเนา
1: ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในสมาชิกโอเปกด้วย
1: ใช่
0: แล้วต่อมา2547อินโดนีเซียต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกประเทศโอเปกเพราะไม่มีน้ำมันส่งออกนะครับเหตุผลก็คือว่าอินโดนีเซียเนี่ยคนเยอะนะครับคนเยอะแล้วก็รัฐบาลเขายังตึงราคาน้ำมันให้ถูกนะครับประเทศก็เลยใช้น้ำมันกันเยอะแยะมากมายไปหมดอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจนะครับทีนี้พอใช้น้ำมันเยอะแยะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นไอ้หลุมน้ำมันที่อินโดนีเซียเคยมีและเคยผลิตออกมาเพื่อส่งออกจนเป็นสมาชิกโอเปกเนี่ยมันน้ำมันมันลดลงเรื่อยๆวันนี้ต้องบอกว่าอินโดนีเซียสามารถผลิตน้ำมันดิบออกได้ราวๆ600,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้นเองนะครับแล้วช่วงพอน้ำมันขาดแคลนน้ำมันมันเริ่มแห้งเนี่ยอินโดนีเซียก็ยังไม่มี FDI เข้าไปลงทุนด้านนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำมันใหม่ๆอินโดนีเซียก็ไม่มีนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าโรงกลั่นของอินโดนีเซียนะครับเป็นโรงกลั่นยุคเก่านะครับไม่ได้มีการลงทุนนะสมัยใหม่โรงกลั่นสมัยใหม่ที่จะผลิตน้ำมันให้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยโรงกลั่นก็กลั่นเองได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกได้ว่าเมื่อบวกกับความต้องการน้ำมันที่ใช้มากขึ้นเหลือเกินโดยที่รัฐบาลอินโดนีเซียก็อุดหนุนให้น้ำมันมันถูกเข้าไว้เนี่ยนะครับเลยทำให้อินโดนีเซียเปลี่ยนสภาพจากผู้ส่งออกน้ำมันกลายเป็นผู้นำเข้าน้ำมันอันนี้น่าตกใจนะครับพอนำเข้าน้ำมันเสร็จวันนี้นะครับถ้าตัวเลขกลมๆก็คือว่า 40% ของความต้องการในภายในประเทศเนี่ยอินโดนีเซียต้องนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์จากมาเลเซียก็แปลว่าเงินเรียกว่าเงินรูเปียก็ไหลออกต้องต้นเงินรูเปียก็ไปซื้อดอลลาร์แล้วดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันทำให้รูเปียอ่อนลงดอลลาร์แข็งขึ้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจนอกจากนั้นแล้วพอเกิดปัญหานะครับรัฐบาลอินโดนีเซียโดยนายปราโบโวซูเบนโตเนี่ยประธานดีคนใหม่เนี่ยก็แทนที่จะแก้ปัญหาให้ถูกทางนะครับแทนที่จะปรับราคาน้ำมันให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงก็พยายามที่จะกักเงินดอลลาร์ไว้ในประเทศขายของต้องเอาดอลลาร์มาเก็บไว้ 100% ในประเทศห้ามไหลออกโน่นนี่นั่นนักลงทุนก็ยิ่งตกใจสิครับอ้าวต่อไปนี้อินโดนีเซียจะเล่นอะไรกับตลาดเงินนะครับถ้ามีดอลลาร์แล้วคุณกักไม่ให้แลกเปลี่ยนง่ายๆไม่ให้ทำโน่นทำนี้ทำนั่นทีนี้ใครขายได้ก็ขายใครทิ้งรูเปียได้ก็ใครทิ้งดอลลาร์ทิ้งออกทิ้งอินโดนีเซียได้ก็ทิ้งเพราะฉะนั้น มันก็เกิดปรากฏการณ์ฝรั่งบังค่ากองทุนที่ถือสินทรัพย์ถือพันธบัตรในอินโดนีเซียก็ขายทิ้งหมดเอาเงินดอลลาร์กลับประเทศกันหมดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ครับด้วยหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยนะครับคนทิ้งรูเปียคนไปซื้อดอลลาร์รูเปียเลยอ่อนลงนะครับจนน่าตกใจที่เล่าละเอียดตรงนี้ก็บอกว่าเงินบาทก็มีโอกาสนะครับเงินบาทก็มีโอกาสที่จะเจอแบบรูเปียได้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีหน่อยนะครับจาก 13,000 รูเปียในยุค5960ในยุคที่ปฏิรูปประเทศดีๆภายใต้การบริหารประเทศของซูซิโร่บะบังยุดุโยโนตอนที่มีMP3EIแผนปฏิรูปประเทศนั้น13,000 รูเปียต่อดอลลาร์ตอนนี้18,000เข้าไปกระทบมากๆเลยนะครับตอนที่มีโควิดเนี่ยก็ยังแค่ประมาณ15,000-16,000เท่านั้นนะครับรูเปียต่อดอลลาร์ไม่เคยหนักขนาดนี้ก่อนจะฟื้นตัวมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนอันนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราอุดหนุนราคาพลังงานในทางที่ผิดถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนรวมถึงถ้าผู้นำมีความสับสนนะครับในปราโบโวซูเบียนโตตอนนี้ก็มีความสับสนนโยบายของเขาเนี่ยก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นอย่างรุนแรงนะครับและนโยบายที่ทำให้ไม่เชื่อมั่นอย่างรุนแรงคือเขาเน้นประชานิยมเน้นแจกอาหารเน้นแจกนมให้เหมือนจะดีนะครับเหมือนจะดีแจกอาหารแจกนมให้เด็กจะให้ผู้หญิงตั้งครรภ์แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเขามองว่าอันนี้มันกระทบกับงบประมาณรัฐบาลมันไม่ได้สร้างการเจริญเติบโตอย่างแท้จริงเลยทำให้ค่าเงินรูเปียวันนี้อ่อนฟูบๆลงไปเลยครับคุณวัชรินทร์คุณพิญญาพัฒน์ครับสดชื่นหน่อยนะครับฟังข่าวร้ายแล้วก็ต้องสดชื่นหน่อยนะครับ
2: แต่เราก็จะเห็นนะคะว่าช่วงนี้คือ

0: คือประเทศในแถบอาเซียนก็พยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานาต่างกันไปรวมถึงไทยเราด้วยนะคะก็หวังว่าจะช่วยได้ไหม
1: ของเราเนี่ยรัฐบาลประกาศชัดไม่ใช้คำว่ากระตุ้นนะครับเพราะถ้าใช้คำว่ากระตุ้นเดี๋ยวพ.ร.ก. 400,000 ล้านจะมีปัญหา กับรัฐมนตรีสารรัฐธรรมนูญก็ใช้ว่าลดค่าของชีพ ช่วยเหลือค่าของชีพ แต่ว่าไทยเราเนี่ยถ้าเจาะลึกแล้วมีปัญหาหนักที่สุดในอาเซียนนะครับ แล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่รู้จะช่วยได้จริงหรือเปล่า อันนั้นเดี๋ยววันหลังมาวิจารณ์ลึกๆกันก็ได้ครับเพิ่งเริ่มมา10กว่าวันเองนะครับไทยช่วยไทยพลัส8วันเองนะคร
2: ับ ค่ะมาให้กำลังใจคนไทยกันค่ะหายใจกันต่อไปนะคะยาวๆวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะอาจารย์เกษมสรรวีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะ
0: และค่ะวันนี้ก็ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่8 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ MCOTNews FM 100.5 ผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ได้นะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยข่าวปีติของประสบนิกรไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จทอดพระเนตรพราวพร่างกลางดวงใจแสดงเฉลิมพระเกียรติพระราชินีครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้แทนนักแสดงทูลเกล้าถวายสูจิบัตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบพราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกทม.ครับ
1: ขณะที่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแม้ตอนนี้ยังไม่มีการปะทะกันนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีกระแสข่าวเรื่องของการยั่วยุในขณะที่เรื่องของการประนอมอันคลอสค่ะก็มีรายงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองค่ะก็ย้ำเรื่องของการเดินหน้าอันคลอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนค่ะจากกรณีที่มีความกังวลนะคะว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสในประเด็นอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะรัฐบาลก็ได้มาแสดงความเข้าใจกับประชาชนนะคะว่ากระบวนการดังกล่าวก็เป็นเรื่องของการหารือพิจารณาแนว

0: เขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้เป็นการเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและไม่ได้เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศแล้วนะคะว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนและทางทะเลที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันค่ะโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือว่าการพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันผลประโยชน์นายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะคะว่าการจะดำเนินการทุกขั้นตอนต้องมีความรอบคอบประสานงานอย่างใกล้ชิดทางด้านต่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะรัฐบาลแจงประนอมอันคลอสไม่กระทบอธิปไตยนายกขอให้ประชาชนมั่นใจบัวแก้วกระทรวงการต่างประเทศเคลียร์ยิบขั้นตอนไร้ผลผูกพันทางกฎหมายนายกขอให้ประชาชนมั่นใจไทยเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสไม่กระทบอธิปไตยเป็นกลไกกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: ส่วนประเด็นร้อนนะครับในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ไปกระทบกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครนะครับนอกจากเรื่องของระบบอากงที่มีการกล่าวหาเรื่องของการแต่งตั้งเยียวย้ายข้าราชการซึ่งนายชัดชาติชี้แจงบอกว่าไม่มีระบบนี้นะครับยืนยันความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาขณะที่นิดาโพได้เปิดเผยโครงแรกการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับนายชัดชาติจะมีคะแนนนำโด่งถึง 67 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับเมื่อวานนี้ครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมได้ชี้แจงถึงประเด็นการเมืองและข้อกล่าวหาต่างๆที่เกิดขึ้นกรณีที่นายจิรยุห่วงทรัพย์ได้โพสต์ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับผู้อำนวยการเขตรายหนึ่งในประเด็นการคุกคามทางเพศนายชัดชาติบอกว่าหากมีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนขอให้เปิดเผยออกมาได้เลยเพื่อเอาคนไม่ดีออกไปและพร้อมให้ฝ่ายบริหารชุดใหม่หรือว่าปลัดกทมดำเนินการทันทีนอกจากนี้ครับนายชัดชาติยังกล่าวเสริมว่ากทมเพิ่งได้รับรางวัลเหรียญทองด้านความเท่าเทียมแล้วก็สิทธิมนุษยชนจากองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าหน่วยงานภายนอกประเมินระบอบการดูแลสิทธิมนุษยชนของกทมไว้ค่อนข้างดีนายชัดชาติบอกว่าเราประกาศเสมอว่าเราไม่ยินยอมต่อการคุกคามทางเพศที่ผ่านมาถ้ามีเรื่องร้องเรียนเราจัดการทุกเคสแต่ในระดับผู้อำนวยการเขตตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมของตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับระบบของกทมแต่อย่างใดและอีกเรื่องที่นักข่าวถามอีกครั้งหนึ่งถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ระบบอากงหรือข้อครหาเรื่องของการใช้เส้นสายในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการกทม.นายชัดชาติชี้แจงว่าระบบดังกล่าวไม่มีอยู่จริงและมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาการแต่งตั้งโยกย้ายในทุกองค์กรย่อมมีทั้งคนที่สมหวังและก็ไม่สมหวังเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่พอใจก็อาจจะกล่าวหาระบบว่าระบบไม่ดีโดยไม่ได้ย้อนดูความสามารถของตนเองนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่หน้าหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐเลยแหละครับชัดชาติโต้เดือดปมอากงนิดาโพนำห่างคู่แข่งดาน่าชำแหละยับทู่หัวไม่สายหางไม่กระดิกปชน.บี้ปปช.คดีฟอกขาวนะครับคู่แข่งแย่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.รุมถล่มระบบอากงประสานเสียงชำแหละคอร์รัปชันถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกดร.โจชัยวัฒน์ขอโอกาสคนทำงานซื่อสัตย์สุจริตอนุชาดักคออดีตผู้ว่าไม่เป็นอิสระจริงครับ
0: ขณะที่นิดาโพค่ะก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะคะเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมอันดับ1ค่ะระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์สังกัดอิสระนะคะร้อยละ 67.30 ซึ่งก็ห่างกับอันดับ2มากเลยค่ะอันดับ2นี่นะคะก็ยังไม่ใช่ตัวผู้สมัครค่ะแต่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครอยู่ที่ 10.20% ส่วนอันดับ3ค่ะเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะและอันดับที่5เป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะในขณะที่แนวโน้มคนกรุงเทพจะเลือกสกพบว่าอันดับ1 29.10% ค่ะระบุว่าจะเลือกจากสังกัดอิสระค่ะอันดับที่2ระบุว่าจะเลือกจากพรรคประชาชนอันดับ3ยังไม่ตัดสินใจอันดับ4ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์และอันดับ5ระบุว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ ฟลงตัวและทีมคนทำงานในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพการหาเสียงเลือกตั้งนะคะทั้งในฝั่งของ

0: จชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนไปหาเสียงที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรค่ะหรือว่าอปก.นะคะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวซึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยค่ะดร.โจอนุชาประสานเสียงรุมขยี้สวยกทม.หัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกชัชชาติเย้ยอากงแค่วาทกรรมท้าจิรยุเปิดหลักฐานผอ.เขตหื่นประชาธิปัตย์และประชาชนปลุกโกงดิสเครดิตชัชชาติด้านอนุชาซัดปมสวยกทม.ถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกชี้คนกทม.รู้กันหมดข้าราชการกทม.ส่งสัญญาณมาถึงเย้ยอิสระจริงไม่จริงไม่อยากพูดมากชี้มีนโยบายป้องทุจริตตรวจสอบได้ส่วนดร.โจลั่นหากพรรคประชาชนได้เข้าบริหารงานกทม.ลุยปราบทุจริตคอร์รัปชันงางต้นต่อโกงงบถอนทุนเลือกตั้งคืนชี้หัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกยกลำพูนโมเดลตัวเลขทุจริตลดลงระบุผลงานพิสูจน์แล้วด้วยแบรนด์พรรคส้มขณะที่ชัชชาติออกโรงโต้ระบบอากงไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมายืนยันไม่มีการทำ IO 100% นโยบายของทีมงานคือการสื่อสารข้อเท็จจริงและสร้างสรรค์ไม่มีการกล่าวร้ายหรือทำลายคู่ต่อสู้ลั่นไม่ทนคุกคามทางเพศชี้ผลโพออกมาดีเพราะประชาชนเห็นผลงานที่ทำมา4ปีย้ำทีมงานต้องไม่ประมาทจับตา3สัปดาห์สุดท้ายค่ะ
1: อย่าลืมนะครับ28มิถุนายนนี้คนกทม.อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับทำให้การหาเสียงเมื่อวานที่เป็นวันหยุดก็คึกคักเลยครับเริ่มต้นที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับพร้อมทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่หาเสียงเขตบึงกลุ่มบางกะปิช่วงหนึ่งไปที่บริเวณตลาดปัทวิกรแหล่งค้าขายสินค้ามือ2แล้วก็ตลาดที่มีสินค้าหลากหลายครับโดยได้ไปแจกใบนโยบายกับทั้งประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าครับนายชัชชาติบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของเมืองในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งหัวใจสำคัญคือการขับเคลื่อนบริษัทขนาดใหญ่ราวๆ 1,400 แห่งและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME กว่า 500,000 รายให้เดินหน้าควบคู่กันไปได้เพราะต่างก็มีการจ้างงานกลุ่มประมาณ3ล้านคนทีมกทม.ทำงานได้เตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับเส้นเลือดฝอยผ่านการสร้างแพลตฟอร์มกทม.เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้ให้บริการระดับชุมชนจะมีคลินิก SME เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตสำหรับกิจการร้านอาหารร้านกาแฟและก็โฮสเทลด้วยนะครับส่วนดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็หาเสียงคึกคักเลยเมื่อวันหยุดนะครับโดยไปเยือนตลาดถนอมมิตรเขตบางเขนซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจและก็ศูนย์การจับจ่ายใช้สอยสำคัญของประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนและสายไหมครับโดยเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีประชาชนมาขอถ่ายรูปมอบดอกไม้และก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตลอดเส้นทางครับดร.มาริกาได้รับฟังปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่าครองชีพรวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ก่อนจะกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับทุกรอยยิ้มแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นย้ำว่าการได้ลงพื้นที่สัมผัสจริงในพื้นที่ทำให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจฐานรากที่ชัดเจนเพื่อจะนำทุกเสียงสะท้อนความห่วงใยไปแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมครับดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะครับพร้อมด้วยผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็ลงตลาดอตก.ครับไปพบปะพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้านำเสนอชุดนโยบายค้าขายง่ายหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชั่นกทม.นะครับส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้ก็ควงนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับโดยช่วงวันหยุดไปที่ตลาดวัดแขกย่านสีลมนายอนุชาบอกว่าสภาพเศรษฐกิจเมืองหลวงปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงหดตัวอย่างเห็นได้ชัดครับกทม.จึงจำเป็นต้องออกตัวแรงเร่งสนับสนุนช่องทางการทำมาหากินของประชาชนพ่วงการจัดวางระบบคมนาคมให้เดินทางสัญจรสะดวกรวดเร็วและสะอาดโดยเฉพาะการปฏิรูประบบจัดเก็บขยะใหม่ในด้านการค้าหลักให้เป็นระเบียบเพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากชาวต่างชาตินะครับสำหรับประเด็นเรื่องของผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับรุมจวกระบบอากงประชาชนหรือว่าพรรคประชาชนตามขยี้อุ้มศักดิ์สยามส้มฟ้าชี้หัวไม่สายหางไม่กระดิกโค้งแรกชัดชาตินำโด่งดีด้าโพเผยโค้งแรกเลือกตั้งผู้ว่ากทม

0: หมอชัดชาติยังนำโด่งร้อยละ 67.30 ด้านชัดชาติโต้ปมผอ.คุกคามทางเพศเป็นเรื่องพฤติกรรมบุคคลไม่เกี่ยวระบบกทม.ท้าจิรยุเปิดหลักฐานชัดเจนยันระบบอากงใช้ IO ไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงวาทกรรมดร.โจและอนุชาประสานเสียงระบบอากงสวยกทม.ถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกเตือนอย่าประเมินประชาชนต่ำไปมาริกาจ่อยื่นกกต.ตรวจสอบป้ายหาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเทพไทยจับตากระแสระบบอากงหากขยายผลจนประชาชนเชื่ออาจพลิกเกมเลือกตั้งได้ครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะซึ่งในฝั่งของพรรคประชาชนที่นำโดยนายปกรณ์วุฒิและนายพฤทธิ์นะคะมีการแถลงข่าวเปิดรายละเอียดคำร้องที่พรรคฝ่ายค้านและสว.ยื่นต่อประธานรัฐสภาเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะซึ่งทางฝั่งพรรคประชาชนนะคะระบุว่าในกรณีของการซุกคนนี้ค่ะสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี65ชัดเจนว่านายศักดิ์สยามนอกจากจะถือหุ้นในบริษัทบุรีเจริญนครแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยซึ่งถือหุ้นอยู่ถึง 80% และบริษัทตั้งอยู่ที่บ้านของนายศักดิ์สยามค่ะคำร้องดังกล่าวก็ร้องไปที่ปปช.ผ่านประธานสภามี4ข้อกล่าวหาหลักค่ะก็คือปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบมิชอบมีข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีโดยมิชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดแจ้งจงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและจงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในฐานความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากว่าประธานสภาไม่ส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาจะเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะยื่นประธานสภานะคะจะยื่นร้องประธานสภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ด้วยซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะอ้างบกพร่องยกคดีศักดิ์สยามพรรคประชาชนบี้4ปมฟันปปช.จี้โสพลเร่งรัดอย่าปะตกอนุทินเบิร์ธเดย์ชาดา65ปีร่วมถกอาเซียนฟิวเจอร์วันนี้ทักษิณพาลูกหลานเดินห้างอนุทินเบิร์ธเดย์ชาดาครบ65ปีชื่นมื่นพรรคประชาชนแจงยื่นสอบปปช.ปมยกคำร้องคดีสุขุนศักดิ์สยามตั้ง4ข้อสงสัยปฏิบัติหน้าที่มิชอบนายกนำเยือนเวียดนาม 8-9 มิถุนายนกระชับความสัมพันธ์ดันความร่วมมือค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีค่ะกำลังอบกอดนายชาดานะคะซึ่งนายชาดาก็ไหว้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าเดินทางไปอวยพรวันคล้ายวันเกิด65ปีนายชาดาไทยเศรษฐ์ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะก็ไปที่บ้านดอนหมื่นแสนอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะ
0: มาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสยังคงแรงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยอดใช้จ่ายทะลุไป 15,000 ล้านบาทแล้วครับขณะที่วันที่2ของผู้ยืนยันสิทธิ์บัตรคนจน 8,800,000 รายแต่ว่าผู้ที่สะดุดยังลงทะเบียนไม่ได้ 401,000 นะครับชาวบ้านก็เรียกร้องให้มีการทบทวนเกมเข้มนะฮะโดยเฉพาะปมเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับรายงานข้อมูลช่วง6วันแรกก็คือ 1-6 มิถุนายนของร้านค้าและก็การใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่6มิถุนายนเวลา 20:00 นะครับพบว่าประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น26ล้านนะครับ400,000 รายมียอดใช้จ่ายรวม15ล้านเอาขออภัยฮะ 15,000 ล้าน 200,000

0: 39,000ล้านบาทไปแล้วนะครับโดยเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายนะครับ 8,862 กว่าล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายไป 6,370 กว่าล้านบาทนะครับจำนวนใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 22.27 ล้านคนส่วนรองปลัดกระทรวงการคลังนายอัฐพลอัฐวรเดชในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ตั้งแต่4ถึง5มิถุนายนมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้ว 8,865,427 รายโดยนะครับผู้ที่ลงทะเบียนที่ยังไม่ผ่านณขณะนี้นะครับมีอยู่ 401,000 นะครับและประชาชนเองก็ยังคงเรียกร้องนะครับขอให้มีการทบทวนสิทธิ์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการใช้ชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเนื่องจากเป็นเกณฑ์เข้มแล้วก็จะทำให้พ่อแม่หลายท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับยืนยันสิทธิ์คนจน 8.8 ล้านจี้ปรับเกณฑ์เข้มยังระงมไทยช่วยไทยพลัสแรงต่อเนื่องยอดทะลุ 1.5 หมื่นล้านแล้วคลังเผย2วันผู้ยืนยันสิทธิ์บัตรคนจน 8.8 ล้านราย 4.1 แสนรายสะดุดและรีบแก้ไขก่อน21มิถุนายนเสียงเรียกร้องทบทวนเกณฑ์เข้มยังระงมโดยเฉพาะปมเลี้ยงดูพ่อแม่ครับ
1: ซึ่งปมนี้นะคะก็มีการรายงานค่ะจากนักวิเคราะห์อย่างคุณณัฐมงคลนาวินผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลก็หยิบยกประเด็นนี้มาวิเคราะห์นะคะว่าประเด็นเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการขยับนะคะในเรื่องของการให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ถ้าหากเอาไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วนั่นจะทำให้พ่อแม่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าเรื่องนี้สร้างความอึดอัดใจกันในครอบครัวกลายมาเป็น Talk of the Town ที่สร้างความสั่นสะเทือนในใจของทั้งคนทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแต่วันนี้ก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าทาง Daily News ก็มีรายงานค่ะว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการแจ้งค่ะว่านายกรัฐมนตรีให้คลังพิจารณายกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเกณฑ์กลั่นกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะมีการแถลงต่อสื่อนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังจะเดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็เป็นกระแสสังคมก็ต้องรอดูนะคะถ้าหากว่ายกเลิกเนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นข่าวดีค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนักวิเคราะห์ดังชี้ครอบครัวร้าวเกณฑ์ปัดคนจนบังคับลูกให้เลือก2ทางทะเลาะพ่อแม่บ้านแตกณัฐมงคลนาวินออกโรงวิเคราะห์ปัดคนจนรอบใหม่ชี้เห็นด้วยกับการคัดกรองคนลักไก่สแกนลึก9กลุ่มต้องห้ามแฉเงื่อนไขบีบหัวใจมนุษย์เงินเดือนหากพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ขอสิทธิ์คืนลูกเสี่ยงโดนสรรพากรเช็คบิลภาษีย้อนหลังเพราะเป็นนโยบายไร้หัวใจผลักภาระและสร้างรอยร้าวให้สถาบันครอบครัวส่วนในอีกฉบับนึงค่ะในผู้จัดการรายวันค่ะหญิงหน่อยเตือนอย่าหาทำตัดสิทธิ์พ่อแม่เพราะภาษีลูกผู้จัดการรายวันรายงานนะคะว่าอย่าหาทำคุณหญิงหน่อยวิจารณ์เกณฑ์ลูกยื่นลดหย่อนภาษีพ่อแม่โดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการกระทรวงการคลังไม่ควรเข้มงวดเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นดีกว่าค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของการเปิดผลรับฟังความเห็นของสภานะครับ1เดือนเสียงส่วนใหญ่คัดค้านไม่เอาร่างกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับมีรายงานจากรัฐสภานะครับถึงกรณีนายเอกราชอุดมอํานวยสสกทมพรรคประชาชนกับคณะได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีสาระสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเพื่อยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารในยามปกติที่ไม่มีภัยสงครามซึ่งกลุ่มสสพรรคประชาชนให้เหตุผลในการเสนอกฎหมายดังกล่าวว่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหารกองประจำการเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการเกณฑ์ทหารที่บังคับชายไทยบางส่วนเข้ารับราชการทหารในห้วงเวลาที่ไม่มีภัยสงครามนำไปสู่การลิดรอนเสรีภาพการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในระดับปัจเจกบุคคลและก็การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในวัยทำงานออกจากระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศหากยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเพื่อให้กองทัพประกอบด้วยนะครับเพียงบุคคลที่สมัครใจเข้ารับราชการทหารจะทำให้กองทัพดำเนินภารกิจรักษาความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากทำควบคู่กับการ

0: การลดยอดกำลังพลที่ไม่จำเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหารกองประจำการจะนำไปสู่จำนวนผู้สมัครใจที่สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ครับโดยหลังส.ส.พรรคประชาชนได้ยื่นร่างพรบแล้วสำนักงานเลขาธิการของสภาครับได้นำร่างพรบไปเปิดรับฟังความเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ทางเว็บไซต์ของสภาตั้งแต่ช่วงวันที่7พฤษภาคมถึง6มิถุนายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายและพบว่ามีคนให้ความสนใจกันอย่างมากเลยครับตัวเลขหลังผ่านเวลาเที่ยงคืนของวันที่6มิถุนายนมีเข้ามาดูรวม 152,592 ครั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็นร่วม 41,994 คนเห็นด้วยกับร่างพรบนี้นะครับ 45.14% ขณะที่ไม่เห็นด้วยมีมากกว่าครับนั่นก็คือ 54.86% ครับพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ครับยังเสียงประชาชน 54.86% แห่ค้านเลิกเกณฑ์ทหารเปิดผลสภารับฟังความเห็นประชาชน1เดือนเสียงส่วนใหญ่ค้านไม่เอาร่างกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหารพรรคส้มเฉือนเดือด 54.86-45.14 คนแห่ดู 152,592 รายครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอย่างในแนวหน้านะคะสหรัฐดัดหลังเล็งยึดทรัพย์อิหร่านเยียวยาประเทศโดนถล่มสหรัฐอิหร่านเปิดฉากยิงโจมตีตอบโต้กันในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอีกระลอกขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐเล็งยึดทรัพย์สินอิหร่านเยียวยาพันธมิตรอ่าวเปอร์เซียที่โดนถล่มค่ะส่วนในมติขออภัยค่ะในเดลีนิวส์นะคะผวาสปายยิวดักฟังเจรจาอิหร่านส่องความลับทรัมป์รัฐบาลวอชิงตันเต้นกำชับติดขาดข้อมูลห้ามแชร์การทหารเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดข่าวกรองแชร์สายลับอิสราเอลดักฟังทีมเจรจาทำเนียบขาวเจรจาเรื่องอิหร่านหวังแอบส่องความลับโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐเล็งใช้ทรัพย์สินอิหร่านชดเชยความเสียหายให้พันธมิตรอ่าวอาหรับช่องแคบฮอร์มุซอย่างตึงเครียดสหรัฐยิงสอยโดรนอิหร่านร่วงยับค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับไปบุกรวบบ่อนการพนันภายในวัดหลังลักลอบเล่นพนันในงานศพก็จับนักพนันได้กว่า20คนมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพบ่อนงานศพเป็นภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองราชบุรีครับควบคุมตัวเซียนพนัน21คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีดำเนินคดีหลังบุกทลายบ่อนพนันไฮโลและไพ่รัมมี่ที่ลักลอบเล่นกันในงานศพบริเวณศาลาวัดบ้านโพนะครับก็นั่งกันอยู่เต็มสภ.เมืองราชบุรีเลยแหละครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับทลายบ่อนศาลาวัดกลางงานศพเล่นไฮโลกันตลอด21คนล้อมวงได้เสียชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองราชบุรีส่วนที่กำลังกรมน.ชรบ.และตำรวจบุกทลายบ่อนงานศพกลางวัดดังเมืองราชบุรีนะครับเปิดศาลาวัดเล่นกันโจ่งคลื่นก็ถูกรวบตัวได้ทั้งหมด21คนครับ
1: ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะทางรัฐบาลค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังรับมือเหตุอุทกภัยโดยเฉพาะในสถานศึกษาก็มีคำสั่งนะคะว่าโรงเรียนที่เปิดเรียนถ้าหากว่าเกิดเหตุน้ำท่วมน้ำป่าก็สามารถปิดเรียนได้ทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลีนิวส์ค่ะเปิดทางโรงเรียนปิดได้ทันทีรับมืออุทกภัยท่วมป้องกันซ้ำรอย3ปีก่อนกระทรวงศึกษาธิการไฟเขียวให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาสั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีหลังรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกรับมือภัยพิบัติโดยหารือร่วมกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.พบเสี่ยงอุทกภัยดินสไลด์และพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงทุกปีชี้ถอดบทเรียนความเสียหายย้อนหลัง3ปีป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเน้นความปลอดภัยสูงสุดเผยมาตรการระยะยาวเน้นการฟื้นฟูโครงสร้างสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวรค่ะ
0: ไทยรัฐมีภาพนะครับเป็นภาพข่าวฆาตกรรมนะครับเป็นภาพ จ้าหน้าที่พอถอหรือว่าพิสูจน์หลักฐานครับกำลังตรวจสภาพศพนางทินนุยมาวินหรือว่าเอ

0: าวเมียนมาครับเป็นในหน้าจัดหางานภายในบ้านเช่าที่จังหวัดปทุมธานีร่างเปลือยท่อนบนลูกชายผู้ตายสงสัยชายเมียนมาที่แม่พามาอยู่ด้วยเพื่อรอทำงานตำรวจก็เร่งตรวจหาปมคดีดังกล่าวนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับฆ่าสาวพม่าศพเปลือยอกหมกห้องเช่าสงสัยคนใกล้ตัวฆ่าสาวเมียนมาเป็นในหน้าจัดหางานดับคาบ้านเช่าที่ห้องน้ำพบมีดและก็ค้อนแช่อยู่ในถังในห้องน้ำแพทย์ตรวจศพพบว่าถูกกระซวกนะครับลูกชายนะครับบอกว่าผู้ตายสงสัยนะครับเป็นชายชาวเมียนมาที่แม่พามาอยู่ด้วยนะครับเป็นคนก่อเหตุตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหาตัวเพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวครับ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีน้ององุ่นนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะส่งสถานพินิจมือฆ่าน้ององุ่นทั้งพี่สาวกับนาญาติจัดงานเผาศพที่วัดในลิเจียศาลส่ง2เยาวชนเข้าสถานพินิจกาญจนบุรีคดีพลั้งมือฆ่าน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบจนเสียชีวิตก่อนนำศพหมกสวนยางที่สังขละบุรีค่ะ
0: ก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ทักทายพูดคุยกันยามเช้าเข้ามาแบบนี้ทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแตะ8,800,000รายพบกลุ่มลงทะเบียนไม่สมบูรณ์กว่า 410,000 คนเตือนเร่งตรวจสอบและลงทะเบียนใหม่ด่วนภายใน21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระหว่าง 4-5 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิรวมทั้งสิ้น 8,865,427 รายช่องทางออนไลน์ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดนำโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 5,473,320 รายตามมาด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 รายและแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายขณะที่การลงทะเบียนผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารมีจำนวน614,723 รายผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย 344,438 รายผู้ที่ผ่านการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยมีจำนวน 8,454,728 รายซึ่งกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและให้รอรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการที่จะประกาศ17กรกฎาคมนี้สำหรับผู้ที่มีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและลงทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จในกรอบเวลาปิดรับลงทะเบียนโครงการคือภายในวันที่21มิถุนายนนี้

ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังไม่ได้มีแนวคิดหรือมีคำสั่งตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาส่วนเรื่องราวที่หลายคนกังวลเรื่องเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกมา

0: นอกจากนี้ยังมีอีกรายหนึ่งกรณีลูกเพจสะท้อนผลกระทบในลักษณะใกล้เคียงกันโดยระบุว่าเรื่องบัตรคนจนไม่ได้มีแค่พ่อแม่ลูกมีปัญหากันที่บ้านลูกเครียดกลัวโดนภาษีตอนนี้แม่รู้สึกผิดกลัวลูกถูกภาษีย้อนหลังแพทย์โรงพยาบาลวิมุตติโพสต์อาลัยหมอต้นอาจารย์แพทย์ที่ถูกต่างชาติขี่จักรยานยนต์ชนเสียชีวิตอย่างสงบแล้วเมื่อวานนี้กรณีอุบัติเหตุอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์แพทย์ชื่อดังโรงพยาบาลรามาธิบดีถูกชายชาวอังกฤษซิ่งรถจักรยานยนต์ชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงกลางดึกวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาและต้องส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนชาวต่างชาติคู่กรณีตรวจพบไม่มีใบอนุญาตขับขี่และมีสารเสพติดชนิดโคเคนในร่างกายล่าสุดเพจโรงพยาบาลวิมุตติพหลโยธินโพสต์แจ้งข่าวเศร้าระบุว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตศูนย์สุขภาพปอดได้เสียชีวิตแล้วด้านพันตำรวจเอกอภิชาติจันทร์สำเร็จผู้กำกับสภ.เกาะพะงันกล่าวว่าได้สั่งการพนักงานสอบสวนเร่งติดตามตัวชายต่างชาติคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตจากข้อหาเดิมและวันนี้มอบให้พนักงานสอบสวนไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยให้ถอนประกันผู้ต้องหาเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษเพิ่มขึ้นเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: wow. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
12: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้อง

0: ให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้กลัวจะซ้ำเดิมอีกที

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาสมาคมนักข่าวพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวชจังหวัดชลบุรีกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสื่อมวลชนแห่งชาติวันครบรอบ18ปีสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาโดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาได้จัดทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการที่พักอาศัยอยู่ภายในสถานคุ้มครองเพื่อแบ่งปันน้ำใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้รับการดูแลซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมพูดคุยมอบกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ทางสถานคุ้มครองสะท้อนบทบาทของสื่อมวลชนที่ไม่เพียงทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารสู่สังคมแต่ยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya คุณผู้ฟังครับหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษเลยนะครับและใครที่โดนยุงกัดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคอย่างเช่นไข้เลือดออกหรือว่าไข้มาลาเรียได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นลูกหลานของเราหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคนที่คุณรักเนี่ยถูกยุงกัดนะฮะก็อาจจะทำให้เป็นโรคต่างๆเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องเสียเงินเสียเวลาในการที่จะหาทางรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กนะฮะก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงออกมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมดูดเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะเพราะว่าจะมีตัวตะแกรงนะฮะซึ่งเป็นแบบ2ชั้นด้วยนะฮะที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าเอาไปตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยก็สามารถช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาร์ทการ์ดเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเฉพาะคุณผู้ฟังคลื่นนี้เท่านั้นนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปเลยพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นในราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาซื้อตอนนี้นะครับ100สายแรกรับเพิ่มไปเลยครับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องนะครับราคา690บาทครับรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายแค่990บาทนะครับย้ำ990บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับไม่ต้องซ่อมนะฮะย้ำเบอร์โทรกันอีกทีนึงนะครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแผ่นดินไหวใหญ่ในญี่ปุ่น 8.2 เตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นรายงานวันนี้เมื่อเวลา 8:38 นตามเวลาในญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ความรุนแรง 8.2 ลึกลงไปในดิน35กิโลเมตรมีการเตือนสึนามิในหลายจังหวัดตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นโดยพื้นที่ได้รับคำเตือนได้แก่คันโตหมู่เกาะอิซุโอกาซาวาระภูมิภาคโทไกจังหวัดวายากามะจังหวัดโคจิจังหวัดมิยาซากิและฝั่งตะวันออกของคางโงชิมะคาดว่าสึนามิอาจมีความสูงประมาณ1เมตรแต่ทางการเตือนว่าคลื่นจริงอาจสูงมากกว่าที่คาดการมากกว่า2เท่าโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนออกห่างจากชายฝั่งและริมแม่น้ำทันทีเหตุการณ์นี้สร้างความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้ฟิลิปปินส์แต่แรงสั่นสะเทือนรุนแรงระดับ 8.2 จนส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องประกาศเตือนตามแนวชายฝั่งเป็นวงกว้างทันทีและขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายนายกพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมเอเชียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนพร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นรัฐบาลไฟเขียวปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่บุคลากรสาธารณสุขเริ่ม1ตุลาคมนี้ค่าจ้างขั้นต่ำสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการทำงานของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

ดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการ

0: วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศ1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: กลับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED ดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867
8: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
9: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
11: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดวงศ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038 423 900 Line Official @mcot.pattaya

0: เคียงกันนะฮะกันพัฒน์นะฮะฟีเจอริ่งกับดีเจราดนะครับ9:28 นะครับเอ็มฟัดรีดิโอพัทยาครับ 107.75 เมกะเฮิรตซ์เช้าวันจันทร์วันนี้นะครับวันที่8มิถุนายนนะฮะอากาศวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะมีเมฆเยอะนะฮะก็ฝนอาจจะตกนะตั้งแต่เช้าได้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะครับทำงานกันต่อฮะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วนะฮะ1 สัปดาห์ก็ผ่านไปนะวันธรรมดาก็เร็วนะแน่นอนที่สุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะวันพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานกันต่อแล้วนะครับนะตื่นเช้าก็ได้เปรียบนะเพราะว่าก็จะมีเวลาในการหาเงินนะได้เยอะกว่าเพื่อนคนตื่นสายก็จะแบบก็อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะหรือว่าบางคนอาจจะแบบนะรวยแล้วตื่นสายได้หรือประมาณนี้นะฮะใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับตื่นเช้ามาอากาศดีนะฮะก็มีเวลาที่จะออกกำลังกายนะดูแลบ้านสักเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะออกมาทำงานกันนะฮะในช่วงของชั่วโมงการทำงานนะครับ9 โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะดิจิทัลอดิศรดูแลนะครับเอ็มคอร์ดรีดิโอพัทยาครับ 107.75 เมกะเฮิรตซ์เลือกเพลงกันต่อเลยใครที่ถึงออฟฟิศแล้วนะฮะหรือว่าอยู่บนถนนตอนนี้นะครับทักทายกันที่ LINE Official ครับพิมพ์@mcot.pattaya นะครับรวมไปถึงหลังไมค์ด้วยนะครับขอเพลงได้038-423-900นะครับ
1: Mcot Radio Pattaya 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
1: ช่วงMcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยกระดับการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลแหลมฉบังโดยนายถิรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะได้เป็นผู้แทนมอบครุภัณฑ์การแพทย์ที่สำคัญประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยในการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกยืนได้ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินโดยมีนายแพทย์จิรศักดิ์จิรากูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นผู้รับมอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนำไปใช้ในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียYou're listening.

0: day, good story.
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากกกต.นะครับตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569และมีการรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาดังนี้นะครับ1ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น18คนครับ2ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน258คน3ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจำนวน5คน4ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนนะครับและในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครว่ามีสิทธิ์สมัครหรือไม่เมื่อเห็นว่าถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็จะให้ประกาศชื่อผู้สมัครภายใน7วันนับตั้งแต่ปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผยนะครับณที่เลือกตั้งหรือที่บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรตามมาตรา52วรรค3แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันสุดท้ายของการประกาศก็คือวันที่8มิถุนายน2569ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.thสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีหรือบริการสายด่วน1444และที่แอปพลิเคชัน Smart Vote ได้เลยนะครับ

ลงใหม่นะจากโจอี้นะครับฟีเจอริงกับพันธ์สวรการนะชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวนะน่ารักดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาก่อนนะฮะฝากเพลงเพิ่มเติมไม่ได้ครับ LINE Official ครับพิมพ์@ mcot.pattaya นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้า

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยด่วนที่สุดนายเอกนิติกล่าวได้ว่าเกือบ10ปีถูกร้องเรียนมากว่าคนได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่มาแอบอ้างสิทธิ์จึงต้องการเอาคนกลุ่มนี้ออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปใช้สิทธิ์อื่นแทนซึ่งคนที่ถูกตัดสิทธิ์หลายคนไม่ได้เดือดร้อนและสามารถไปยื่นสิทธิ์ในสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วันนี้ถ้าถูกออกจากบัตรสวัสดิการก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้สาเหตุที่เร่งดำเนินการในช่วงนี้เพราะต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งในเดือนสิงหาคมคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้นักธรณีวิทยาย้ำไทยไม่ต้องกังวลแม้ฟิลิปปินส์เฝ้าระวังสึนามิหลังแผ่นดินไหวจากกรณีกรมทรัพยากรธรณีรายงานเมื่อเวลา 6:37 นาทีตามเวลาในไทยเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตรใกล้ชายฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์โดยสาเหตุเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นมีรายงานอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายในเมืองเจเนอรัลซานโตสและทางการฟิลิปปินส์ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิตามแนวชายฝั่งขณะที่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตศาสตราจารย์ดร.สันติไพหลบลี้อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าแม้แผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่และเกิดขึ้นในทะเลซึ่งเป็นลักษณะอาจก่อให้เกิดสึนามิได้แต่ประเทศไทยไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบเนื่องจากมีเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับประเทศไทยทำหน้าที่เป็นแนวกั้นทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติส่งผลให้ความเสี่ยงจากสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรืออ่าวไทยนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่เกี่ยวข้องกับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยจึงไม่มีเหตุผลว่าจะเชื่อมโยงแผ่นดินไหวในครั้งนี้ที่จะส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐยกระดับปมมาเลเซียสู่การเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ล่าสุดเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่กำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระดับกรมแต่จำเป็นต้องยกระดับอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังพร้อมชื่นชมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งสัญญาณประสานตรงไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตัวเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นนายเอกพจน์กล่าวว่าวันที่9มิถุนายนนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมผู้แทนภาคผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้

0: ที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
12: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD
13: วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดโว

0: สครับนะฮะนี่คือรักนิรันดร์นะครับมีวันหนึ่งถ้าฉันอกหักจากวงพอสเลยจากบอยป๊อตด้วยนะเดี๋ยวจะปามี่มิสคอลซินยอริต้านะครับ10โมงครึ่งพอดีนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นะเรื่องความวุ่นวายนะของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็ล่าสุดนี่นายกก็บอกว่าให้กลับไปทบทวนใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนกันไปหมดนะครับลูกกับแม่พ่อแม่ตอนนี้ทะเลาะกันแล้วนะเพราะว่าแม่ก็เอาชื่อไปลดหย่อนภาษีใช่ไหมเสร็จแล้วปรากฏว่ามันไปเข้าไอ้เนี่ยเงื่อนไขตรงนี้นะฮะก็ทำให้ไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะดูกันต่อไปนะว่าทางออกของรัฐบาลนะเขาจะทำยังไงกันต่อไปนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือต้องกลับไปทบทวนกันใหม่นะฮะ
1: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
2: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: You're listening

อูธนาธรนะครับเกิดเป็นผู้ชายครับมีเหมือนเป็นคนอื่นพี่เบิร์ดด้วยนะสองเพลงเก่านะครับเล่นให้ฟังกันบ้างนะฮะพอหอมปากหอมคอนะเพราะว่าอยากฟังจริงๆเต็มๆก็วันเสาร์นะครับเพลงเก่าเราคิดถึงนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สนุกสนานนะฮะฟังกันทั้งวันเลยทีเดียวนะครับนะถึงแม้ว่าช่วงจริงๆเนี่ยจะ 9:00 นถึงเที่ยงก็ตามนะแต่ก็พยายามที่จะมีเพลงเก่าๆมาสอดแทรกด้วยนะฮะตลอดทั้งวันวันเสาร์นะครับตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้นะครับและมีการรับสมัครไปแล้วระหว่างวันที่28พฤษภาถึง1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาดังต่อไปนี้นะครับ1ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น18คนครับ2ผู้รับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น258คน3ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและ4ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนนะครับและในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติในลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครว่ามีสิทธิ์สมัครหรือไม่เมื่อเห็นว่าถูกต้องและมีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งก็จะประกาศชื่อผู้สมัครภายใน7วันนับตั้งแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผยนะครับณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรตามมาตรา52วรรค3แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันสุดท้ายของการประกาศก็คือวันที่8มิถุนายน2569ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีนะครับบริการสายด่วน1444และที่แอปพลิเคชัน Smart Vote ด้วยครับ

ใช้ชีวิตด้วยกันจะจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มและหัวเราะด้วยกันจะล้อกันบางครั้งแต่มันก็ดีเท่าไหร่จะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำเงินเขา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกและคณะเดินทางถึงกรุงฮานอยแล้วพร้อมเริ่มภารกิจทันทีเมื่อเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยซึ่งตรงกับเวลากับประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธนนนท์นางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจทันทีด้วยการพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้งสองประเทศโดยก่อนหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างกันในช่วงบ่ายเป็นกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและการหารือเต็มคณะระหว่างสองฝ่ายก่อนการเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3และเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสลค.แจ้งเลื่อนประชุมครม.เป็นวันพุธที่10มิถุนายนเหตุนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเวียดนามพร้อมรัฐมนตรีร่วมคณะจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9ทับ2569จากเดิมวันอังคารที่9มิถุนายนในเวลา10นาฬิกาไปเป็นวันพุธที่10มิถุนายนในเวลา10นาฬิกาตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการทั้งนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่าง8ถึง9มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามจำนวนมากยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม7วันทะลุ 450,000 คนเปิดถึง15กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ซึ่งได้ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนสิทธิ์การเลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้ซึ่งข้อมูลณวันที่7มิถุนายนพบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วจำนวนทั้งสิ้น 455,146 คนแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง892คนฝ่ายผู้ประกันตน 454,254 คนสะท้อนถึงความตื่นตัวและความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plusขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-self service ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเผยความสำเร็จ7เดือนแรกโครงการแว่นเด็กคัดกรองกว่า 40,000 คนได้รับแว่นตาแล้วกว่า 14,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมออกแบบและขับเคลื่อนให้มีการสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้สามารถพัฒนาและดำเนินโครงการด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการประชาชนทำให้การเข้าถึงดูแลอย่างทั่วถึงทันท่วงทีรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนหลักประกันสุขภาพเดินหน้าร่วมการดำเนินงานโครงการคัดกรองสายตาและบริการแว่นตาสำหรับเด็กโดยมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กโดยตรงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพสร้างโอกาสให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีสุขภาพในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเผยผลสำเร็จ7เดือนแรกของปี69ระหว่าง1ตุลาคม68ถึง21เมษายน69มีอปท.ทั่วประเทศดำเนินการ205โครงการให้บริการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนกว่า 42,539 คนพร้อมสนับสนุนแว่นตาเด็กที่มีปัญหาสายตา 14,025 คนลดผลกระทบต่อการเรียนรู้เพิ่มโอกาสทางการศึกษากับเด็กไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
3: MCOT Radio Network 107.75
0: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
11: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดวงศ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: ไปนี้ใกล้นะจะเป็นชลาทิพย์นะครับตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับ11:32 นะฮะ M Cord Radio พัทยาครับ 107.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงกันกับดิจิทัลมาดิสอนนะครับและงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ไม่ควรพลาดนะครับนั่นก็คืองาน ProPack Asia นั่นเองนะครับงานนี้คุณจะได้พบกับสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกกว่า 2,500 แบรนด์นะครับที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมอาหารนะครับเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางหรือจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะพร้อมด้วยสัมมนาหลากหลายจากองค์กรระดับโลกนะครับพร้อมด้วยเวทีให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการลงทุนพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับกับสถานที่จัดงานใหม่ครับปีนี้จัดที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเดินทางสะดวกมากๆเลยเพราะว่ามีรถไฟฟ้าแล้วนะครับ ProPack Asia ครับงานเดียวครบทั้ง Ecosystem ครับอุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับพบกันที่ Impact เมืองทองธานีครับจัดโดย Informa Markets ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่020360500ครับ
1: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 M-Cord HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Cord HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-Cord HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
1: ช่วงMCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออกเปิดบ้านรับหน่วยงานชุมชนเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อผูกพัน EIA นายธีรนันท์กไรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากกิจกรรมเปิดบ้านรับชุมชนเยี่ยมชมคลังตามข้อผูกพัน EIA พื้นที่คลังภาคตะวันออกณศูนย์ประชุมและฝึกอบรมเขาบ่อยาคลังก๊าซเขาบ่อยาเพื่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้แทน14ชุมชนบริเวณโดยรอบคลังได้ทราบผลการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่ท่อขนส่งและปรับปรุงระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์รับฟังการนำเสนอข้อมูลในการสร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องตามข้อตกลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
1: M-Cord Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
6: สนใจโทร02114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวก

ละคนนะครับใครคนนั้นครับมีแดกคนอีกคนแค่คนอีกคนปราโมทวิไลปณะด้วยนะฮะเพลงเพราะๆส่งท้ายกันภาคเช้าครับพักเที่ยงกันนะฮะทานข้าวกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาเที่ยงครึ่งฟังข่าวกันต่อนะฮะ9ทันข่าวชนครับอดิศรวาสนาเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ

0: ยกพร้อมคณะเดินทางถึงเวียดนามแล้วเพื่อต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยและร่วมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคลังแจงเหตุทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีหลังนายกห่วงประชาชนถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ดูแลพ่อแม่เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมเพราะต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งต่อเนื่องมีผลวันนี้อิสราเอลอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่กันดุเดือดนับเป็นการเปิดฉากโจมตีโดยตรงครั้งแรกนับตั้งแต่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการนำคณะเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครับซึ่งคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงแล้วนะครับต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยและร่วมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางณัฐนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนทางนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้ครับหารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้วก็ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ครับซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทางนี้การประชุม AFF นะครับหรือว่า ASEAN Future Forum จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่ว่าการร่วมครั้งนี้ครับถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยและเวียดนามด้วยนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนเวียดนามครับล่าสุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ได้แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบครับถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9/2569จากเดิมจะประชุมวันอังคารที่9มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาเลื่อนออกไปเป็นวันพุธที่10 มิถุนายนเวลา10 นาฬิกาตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการทางนี้เนื่องจากนายกอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามไปเป็นจำนวนมากครับ
1: ค่ะมาดูประเด็นสิทธิ์บัตรคนจนนะคะก็พูดกันมาสักพักหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงแต่ว่าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกระแสดราม่ากรณีเกณฑ์กัดตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกใช้ลดหย่อนภาษีในส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายกรัฐมนตรีประเด็นที่นายกห่วงใหญ่เรื่องเกณฑ์เป็นสำคัญค่ะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะถูกตัดสิทธิ์กระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจุดประสงค์ดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนและไม่ได้ตัดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานครั้งที่แล้วที่มีการทบทวนก็ 4-5 ปีที่แล้วมีข้อร้องเรียนต่างๆมากมายว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือปัจจุบันประมาณ13ล้านกว่าคนมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆมาแอบอ้างใช้สิทธิ์ด้วยวันนี้จึงเปิดให้กระทรวงมหาดไทยไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนจริงๆอาจตกหล่นแล้วก็ไม่มีใครดูแลโดยเปิดลงทะเบียน

ค่ะถึง21มิถุนายนและคนที่อยู่ในสิทธิ์ปัจจุบันก็นำมาทบทวนคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆว่ามีใครบ้างส่วนเกณฑ์คนที่เป็นลูกดูแลพ่อแม่แล้วใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแต่ความเป็นจริงสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมีลูกบางคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่ซึ่งส่วนนี้เป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่อาจกระทบเหตุนี้ค่ะนายกจึงสั่งการไปทบทวนกระบวนการเพราะเกณฑ์ข้อนี้อาจไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่

0: และคิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุดส่วนจะต้องกำหนดเงินเดือนสำหรับผู้ที่ลดหย่อนภาษีใหม่หรือไม่วันนี้เกณฑ์ข้อนี้ลดหย่อนภาษีไปแล้วในปีที่แล้วจึงอาจไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วที่ลูกได้ลดหย่อนภาษีพ่อถูกตัดสิทธิ์แม่ถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้คิดว่าไม่ได้ใช้ปีนี้เพราะดำเนินการผ่านไปแล้วสำหรับปีหน้าค่ะจะยังคงทบทวนกันใหม่แต่หัวใจสำคัญหากย้ำเลยนะคะว่าสวัสดิการแห่งรัฐมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆหากคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงมาแอบอ้างสิทธิ์ก็ต้องเอาคนกลุ่มนี้ออกไปจากบัตรสวัสดิการแล้วไปให้สิทธิ์อื่นไปใช้สิทธิ์อื่นแทนสามารถยื่นสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส40-60ได้ในเดือนสิงหาคมแต่จะได้สิทธิ์แค่2เดือนเท่านั้นนะคะในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะคะคนเฒ่าคนแก่บางคนก็บอกว่าลงทะเบียนยากเหลือเกินวันนี้ค่ะนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและสสเขตอำนาจเจริญนะคะพร้อมด้วยนางยานีนาถเข็มนาคสสอำนาจเจริญเขต2ก็ส่งทีมงานพรรคภูมิใจไทยอำนาจเจริญกระจายกำลังลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงช่วยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69สำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์แล้วก็ให้คำแนะนำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐนางสุขสมรวยย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดจากความห่วงใยต่อผู้สูงอายุผู้พิการประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อาจมีข้อจำกัดในการเดินทางการเข้าถึงระบบดิจิทัลซึ่งกลไกของเราก็จะช่วยภาครัฐในการเก็บตกค่ะสำหรับคนที่ตกหล่นโดยทีมงานจะเดินทางไปเก็บข้อมูลเข้าบริการระดับหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตอบข้อสงสัยต่างๆค่ะ
1: กกต.ครับวันนี้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาด้านเลขากกต.ย้ำกกต.เป็นเพียงเจ้าภาพการลงคะแนนแต่ความโปร่งใสขึ้นอยู่กับประชาชนขอให้ช่วยกันดูแลครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3ในหัวข้อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่สื่อมวลชนนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง2ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งทั้ง2ประเภททั้ง2รูปแบบครั้งนี้ครับได้กำหนดให้มีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้นายแสวงบอกว่าไม่ว่าการเลือกตั้งใดทั้งประชาชนและกกต.ต่างต้องการผลการเลือกตั้งที่ดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับก็คือมีความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งเป็นคำที่ถอดมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติผลการเลือกตั้งที่ดีถ้าอยู่เฉยๆหรือทำแบบเดิมก็คงไม่เกิดขึ้นต้องมีองค์ประกอบ2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่นอกหน่วยก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะดูแลถี่ถ้วนให้ได้นะครับเพราะมีพื้นที่กว้างให้ประชาชนมีข้อมูลแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจหรือว่าอามิสสินจ้างใดๆส่วนที่2ครับก็คือความสุจริตเที่ยงธรรมที่อยู่ภายในหน่วยเลือกตั้งแบ่งได้เป็นคนกับระบบสำหรับระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยในแสวงยืนยันว่าดีที่สุดระบบที่ดีต้องมีความโปร่งใสเราออกแบบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าสื่อมวลชนรู้เห็นตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สำเร็จได้เลยหากขาดความร่วมมือของประชาชนเราออกแบบเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นหลักการทั่วไปเฉพาะวันเลือกตั้งภายในหน่วยมีกรรมการประจำหน่วยหรือว่าที่เรียกว่ากปน9คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ2คนก็เป็นอาสาสมัครมาทำงานกกต.มีหน้าที่อบรมสร้างความรู้ให้มีขั้นต่ำพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้และเมื่อมอบสื่อให้กปน.แต่ละคนทำงานได้อย่างถูกต้องซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่นิดนึงว่ากปน.ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบเช่นการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาทั้งนี้เพราะในแต่ละครั้งกปน.ก็เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาแต่สิ่งที่จะทำให้การเลือกตั้งเกิดความโปร่งใสสุจริตก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่กปน.ครับความแคลงสงสัยในการเลือกตั้งจะหายไปหากประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการซึ่งเป็นสิ่งที่หายไปในทุกการเลือกตั้งประชาชนควรต้องสังเกตดูว่ากปน.ทำผิดพลาดหรือไม่และสามารถทักท้วงหรือว่าร้องในขณะนั้นได้เลยซึ่งเป็นเพราะระบบที่ออกแบบมาให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้เนื่องจากราชการพนักงานของกกต.ทั่วประเทศมีอยู่2,500

0: คนส่วนภูมิภาคมีไม่ถึง 1,000 คนขณะที่หน่วยเลือกตั้งมี 600,000 หน่วยกกต.จึงไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญความโปร่งใสขึ้นอยู่กับประชาชนที่ต้องช่วยกันดูแลและสังเกตรวมทั้งทักท้วงป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อรัฐบาลเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี69ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศรองโฆษกบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจะได้เลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม69โดยกระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งการขยายเวลาการลงทะเบียนนานถึง45วันเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกอำเภอที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งจากข้อมูลประกันสังคมณเมื่อวานนี้7มิถุนายนเวลา 18:00 น.พบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 455,146 คนเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง892คนฝ่ายผู้ประกันตน 454,254 คนโดยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33จำนวน 393,945 คนมาตรา39 47,507 คนแล้วก็มาตรา40อีก 6,022 คนค่ะ
0: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรครับได้ประกาศปรับราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมเพราะว่าต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งต่อเนื่องแล้วก็ให้มีผลวันนี้เลยครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรอย่างเช่นสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรครับว่าจะปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมจากฐานราคาเดิมนับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ครับหลังจากเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมา4บาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในแต่ละภูมิภาค อย่างเช่นภาคตะวันตก 62-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 64-68 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 68-70 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 68-70 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 68 บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันนี้เลยครับ8มิถุนายนนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามทิศทางต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแต่ละมุมของผู้เลี้ยงสุกรต้องการเห็นราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ในระดับ 72-74 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงแต่ว่ายังไม่สามารถประเมินได้ว่าการปรับราคาจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เนื่องจากจะต้องพิจารณากำลังซื้อของผู้บริโภครวมถึงทิศทางราคาหมูเนื้อแดงในตลาดค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดประกอบกันหากสถานการณ์ตลาดเอื้ออำนวยราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังมีโอกาสทยอยปรับขึ้นได้อีกเป็นระยะครั้งละ 2-4 บาทต่อกิโลกรัม ตามสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดครับหากราคาสุกรไม่ปรับขึ้นได้ในช่วงต้นทุนยังอยู่ในระดับสูงและกลับไปลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่า66บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่แบกรับภาวะขาดทุนต่อเนื่องมานานกว่า 5-6 เดือนโดยหากสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มยังซบเซาลากยาวไปจนถึงปลายปีผู้เลี้ยงจำนวนมากอาจไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ครับ
3: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนพระราม6ซอย15บริเวณฝั่งวัดด้านบรมนิวาสเพลิงลุกไหม้ 4-5 หลังคาเรือนด้านฝั่งโรงงานปลาทูเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็สกัดกั้นการลุกลามของไฟผ่านไปกว่า1ชั่วโมงยังไม่เป็นผลการควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากทางเข้าชุมชนคับแคบหัวจ่ายน้ำมีน้อยต่อมาเพลิงก็ลุกลามไปยังอาคารสูงบริเวณใกล้เคียง3หลังบางอาคารแตกร้าวร่วงลงมาข้างล่างเจ้าหน้าที่ระดมคนอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าเสริมเพื่อสกัดการลุกลามเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนค่ะขณะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วณตอนนี้โดยล่าสุดขณะนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วด้วยเหลือเพียงอาคารตึกเขียวที่ยังไม่สามารถคุมเพลิงได้เนื่องจากชั้น4ของอาคารเป็นที่เก็บผ้าจำนวนมากแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้แล้วตัวอาคารมีรอยร้าวค่ะและกำลังมีการประเมินว่าอาคารจะถล่มหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: กรณีที่เมื่อเช้ามีรายงานแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ฟิลิปปินส์นะคะล่าสุดในส่วนของไทยค่ะก็มีความกังวลว่าจะกระทบหรือไม่แต่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาออกมาย้ำเตือนแล้วนะคะว่าคนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะกรมทรัพยากรทางธรณีรายงานในช่วงเวลา 6:37 นตามเวลาในไทยเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตรมีจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางใกล้ชายฝั่งทะเลห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคลาบาลันทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ประมาณ26กิโลเมตรสาเหตุเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นมีรายงานอาคารบ้านเรือนเสียหายในเมืองเจเนอรัลซานโตสทางการฟิลิปปินส์ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิตามแนวชายฝั่งแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะศาสตราจารย์ดร.สันติไพหลบลี้อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าแม้แผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่และเกิดขึ้นในทะเลซึ่งเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดสึนามิแต่ว่าไทยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบทั้งนี้เนื่องจากเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับประเทศไทยทำหน้าที่เป็นแนวกั้นทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติส่งผลให้ความเสี่ยงจากสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรืออ่าวไทยนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยเนื่องจากเป็นคนละแบบคนละระบบทางธรณีวิทยาจึงไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อมโยงกันนะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวในไทยสำหรับไทยค่ะประชาชนก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวล นะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่กระทบต่อไทยทั้งในมิติของสึนามิแล้วก็รอยเลื่อนมีพลังสามารถติดตามสถานการณ์สถานะนะคะของสถานการณ์แผ่นดินไหวได้นะคะตามข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างกรมอุตุนะคะแล้วก็สำนักธรณีวิทยาค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับนักรัฐศาสตร์ชี้อย่าตกใจเกมกัมพูชาเดินหน้าอันครอสมั่นใจศีรษะและทีมไทยแลนด์รู้ทันไม่เสียเหลี่ยมและเตรียมรับมือครบทุกมิติครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปลงอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชาเดินหน้าใช้กลไกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982และเปิดตัวทีมที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศว่าสังคมไทยไม่ควรตื่นตระหนกหรือว่ามองว่ากัมพูชากำลังได้เปรียบไทยในเวทีระหว่างประเทศหลายคนอาจรู้สึกว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วก็นำหน้าไทยหลังประกาศแต่งตั้งปีเตอร์ทักเซอร์เยนเซนอดีตนักการทูตอาวุโสชาวเดนมาร์กแล้วก็อดีตประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภายใต้อันคลอสซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในคดีพิพาทเขตแดนทางทะเลระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตรวมถึงนายชองมาร์กตูเวอร์แนงนักกฎหมายระหว่างประเทศชาวฝรั่งเศสผู้มีประสบการณ์ในคดีสำคัญต่อหน้าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ และองค์กรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหลายแห่งนะครับอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าไทยกำลังตกเป็นฝ่ายตามหลังเพราะในความเป็นจริงทีมไทยแลนด์ภายใต้การนำของนายเสียศักดิ์ปูนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเมินทิศทางดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและก็ทราบมาตลอดว่ากัมพูชาจะพยายามเปิดเกมอันครอสก่อนไทยฝ่ายไทยรู้ว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ครับจึงเลือกที่จะอ่านไพ่ทุกใบของกัมพูชาให้ครบก่อนแล้วก็วางตัวผู้ควบคุมจังหวะเกมไม่ใช่ผู้ถูกลากให้เดินตามครับจุดยืนของไทยคือพร้อมเข้าสู่กระบวนการภายใต้อันครอสอยู่แล้วแต่ต้องการให้การหารือจำกัดอยู่เฉพาะประเด็นเส้นแบ่งเขตทางทะเลที่ยังมีข้อพิพาทโดยไม่เปิดช่องให้มีการนำประเด็นอื่นเข้ามาปะปนในการเจรจาแนวทางดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อไทยเนื่องจากจะทำให้การพิจารณามุ่งเน้นเฉพาะเรื่องสิทธิทางทะเลและลดโอกาสที่กัมพูชาจะเชื่อมโยงประเด็นอื่นเช่นการอ้างสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดหรือว่าข้อเรียกร้องทางอาณาเขตที่อยู่นอกกรอบการเจรจาหรือว่าพิจารณาภายใต้อันครอสครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบอกด้วยนะครับว่าการที่กัมพูชาประกาศอ้างสิทธิทางทะเลในลักษณะนะครับการพยายามอ้างสิทธิพื้นที่ทางทะเลให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะหรือว่าไหล่ทวีปอาจส่งผลให้ข้ออ้างบางส่วนถูกตั้งคำถามในเรื่องของความสมเหตุสมผลและความชอบธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกัมพูชาเลือกจะเดินเข้าสู่กระบวนการอันคลอสทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจาแบบทวิภาคีกับไทยก่อนนอกจากนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังได้ดำเนินการทาบทามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเตรียมตั้งคณะผู้แทนไทยในกระบวนการประนอมข้อพิพาทไทยภายใต้อันคลอสแล้วโดยคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับกระทรวงการต่างประเทศกำลังประเมินทุกความเป็นไปได้รวมถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในทุกมิติเพื่อเตรียมแนวทางรับมืออย่างรอบด้านดังนั้นเมื่อไทยประเมินยุทธศาสตร์และแนวทางของกัมพูชาอย่างครบถ้วนแล้วเชื่อว่าไทยจะไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างแน่นอนครับ
1: มาที่ข่าวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะข่าวแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาด 7.8 สั่นสะเทือนไปทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ล่าสุดนะคะมีเพิ่มเติมค่ะก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนด้วยกันจากอาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมาหลายแห่งในเมืองเจเนอเรลซานโตสบนเกาะมินดาเนาแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วง 7:37 ตามเวลาท้องถิ่นจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวซารังกานีนอกชายฝั่งเมืองเจเนอเรลซานโตสบนเกาะมินดาเนาห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ13กิโลเมตรทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐรายงานความรุนแรงอยู่ที่ 7.8 ลึก55กิโลเมตรแต่ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์เยอรมันและหน่วยงานอินโดนีเซียประเมินการสั่นสะเทือนเบื้องต้นระดับสูงถึง 7.7 ถึง 8.2 ก็ถือเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี1990นอกจากแผ่นดินไหวหลักแล้วยังเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ after shock ตามมามากกว่า16ครั้งครั้งรุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.5 ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายในพื้นที่เมืองเจเนอเรลซานโตสบาดเจ็บอีกหลายคนบ้านเรือนประชาชนอาคารพาณิชย์4ชั้นร้านค้าหลายแห่งและสถานีวิทยุท้องถิ่นพังถล่มลงมาเป็นเศษซากรวมถึงมีรายงานอาคารเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งพังเสียหายด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคารด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่รับแรงกระแทกเกิดไฟฟ้าดับชั่วคราวแต่ปัจจุบันตอนนี้ทยอยกลับมาเปิดใช้งานปกติแล้วส่วนระบบอินเทอร์เน็ตยังติดขัดอยู่นะคะ ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานจัดการภัยพิบัติและสภากาชาดฟิลิปปินส์เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีสั่งอพยพประชาชนริมชายฝั่งในพื้นที่สูงอย่างเร่งด่วนสั่งระงับการเรียนการสอนทุกระดับชั้นบนเกาะมินดาเนามีการประเมินว่าอาจมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณชายฝั่งศูนย์กลางที่ขณะที่ทางการอินโดนีเซียสั่งอพยพประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงทางตอนเหนือเมืองมานาโดจังหวัดโกซอนตาโลหมู่เกาะซังกีเฮไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีล่าสุดสามารถตรวจจับคลื่นสึนามิขนาดเล็ก20เซนติเมตรได้ในแถบโมลุกะเหนือส่วนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนสึนามินะคะที่บริเวณหมู่เกาะโอกินาวาชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคาดการณ์ว่าคลื่นอาจมีความสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาฝั่งค่ะ
0: กองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธชุดใหญ่เข้าใส่ทางตอนเหนือของอิสราเอลก็นับเป็นการเปิดฉากโจมตีโดยตรงครั้งแรกนับตั้งแต่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงไปเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานบอกว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นในกรุงเตหะรานและก็เมืองทาบริชอิสฟาฮานรวมถึงบริเวณเมืองคารัตในช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เปิดเผยว่าอิสราเอลครับได้ใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวชนิดปล่อยจากอากาศในการโจมตียังไม่มีรายงานความเสียหายแต่ว่าทำให้ทางการอิหร่านครับต้องสั่งปิดน่านฟ้ารอบสนามบินนานาชาติอิหม่ามโคไมนีในกรุงเตหะรานทันทีขณะที่กองทัพอิสราเอลบอกว่าพุ่งเป้าโจมตีไปที่โครงสร้างทางทหารเท่านั้นซึ่งหน่วยดับเพลิงของอิหร่านยืนยันในเบื้องต้นว่าพื้นที่ชุมชนและก็เขตเมืองไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับความรุนแรงรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากกองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเข้าโจมตีเขตดาฮิเยทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเลบานอนในช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเพื่อทำลายกองบัญชาการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนถือเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลโจมตีพื้นที่เมืองหลวงของเลบานอนนับตั้งแต่สหรัฐประกาศแผนหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอิหร่านจึงได้ยิงขีปนาวุธหลายชุดมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งทางอิสราเอลอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่หลังจากที่ทุกฝ่ายได้ใช้เวลาเจรจาหลายสัปดาห์ครับเพื่อหาข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านครับ
1: วันนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือหารือเรื่องการต่อสู้กับการครองอำนาจเพื่อนำความเป็นใหญ่นายสีจิ้นผิงเริ่มการเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีซึ่งเขาได้ออกแถลงการการเยือนครั้งนี้ว่าจีนมีนโยบายมุ่งมั่นยกระดับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในทุกด้านและแลกเปลี่ยนนะคะในทุกทางเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศร่วมปกป้องระเบียบโลกที่ยุติธรรมทั้ง2ชาติจะส่งเสริมโลกพหุนิยมเป็นระเบียบและเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อโลกต่อทั้งโลกผู้นำจีนบอกด้วยว่าจีนและเกาหลีเหนือจะร่วมมือกันต่อสู้กับการครองความเป็นใหญ่และความพยายามจะรื้อฟื้นลัทธิทหารนิยมซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นถ้อยคำที่วิจารณ์สหรัฐและญี่ปุ่นค่ะก่อนหน้านี้สำนักข่าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานในคิมจองอึนไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธและสั่งการเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธอย่างเร่งด่วนมากกว่า2เท่าเป็น 2.5 เท่าภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าตามเป้าหมายของกองทัพคาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมเพื่อการเยือนของผู้นำจีนขณะเดียวกันค่ะคิมโยจองน้องสาวของนายคิมกล่าวถึงสถานะประเทศนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังจากรัฐบาลสหรัฐอ้างว่าระหว่างการเยือนจีนนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐหารือผู้นำจีนและมีเป้าหมายร่วมกันในการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยนางคิมโยจองระบุว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นเพียงความฝันที่ล้าสมัยของสหรัฐเท่านั้นเกาหลีเหนือไม่มีวันยอมถอยเรื่องนี้ซึ่งไม่สามารถเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นโดยไม่ยอมอ่อนข้อต่อไปคุกคามใดๆทั้งสิ้นค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
3: Pattaya เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
6: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya

12:35 นะครับ9ทันข่าวชนครับที่สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับดีเจทอมอดิศรนะครับเดี๋ยวคุณนานาวันนี้มีภารกิจอยู่แถวๆศรีราชานะฮะเดี๋ยวคาดว่าน่าจะตามมานะฮะเมื่อสักครู่นี้ความในใจเวอร์ชั่นจีนนะก็เป็นต้นฉบับเลยนะฮะเล่นให้ฟังไปเมื่อวันเสาร์นะคุณผู้ฟังชอบมากนะบอกว่าติดใจอยากฟังอีกนะก็เลยวันนี้ก็เล่นให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งกันละกันนะครับก่อนที่จะไปถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะจากจังหวัดชลบุรีของเราวันนี้นะครับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์จากกกต.กันก่อนนะครับตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีประกาศเรื่องของให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนและรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาถึง1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาดังต่อไปนี้นะครับ1ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน18คน2ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน258คน3ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจำนวน5คน4ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนนะครับและในขณะนี้อยู่ระหว่างที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครว่ามีสิทธิ์สมัครหรือไม่เมื่อเห็นว่าถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็ให้ประกาศชื่อผู้สมัครภายใน7วันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผยนะครับณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรตามมาตรา52วรรค3แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับวันสุดท้ายของประกาศก็คือวันที่8มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีหรือบริการสายด่วน1444นะครับรวมไปถึงที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโบดด้วยนะครับ9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ mcot radio pattaya ตอนนี้ก็ไลฟ์ขึ้นแล้วนะฮะดูได้เลยนะครับที่ Facebook ของอสมทพัทยานะครับรวมไปถึงวันนี้ก็ยังคงต้องไลฟ์ผ่านทางช่องของตัวเองอยู่นะเพราะว่าอสมทพัทยายังไลฟ์ไม่ได้นะฮะทาง TikTok นะครับที่ช่องลุงทอมไดอารี่นะฮะก็เข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับรวมไปถึงร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะส่งข้อความได้นะครับผ่านทาง LINE Official นะครับพิมพ์ @mcot.pattaya ได้เลยนะครับผมมาว่ากันต่อนะวันนี้ประเด็นข่าวจากจังหวัดชลบุรีนะฮะส่งกันเข้ามาโอ้นี่มากันตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยนะฮะขอบคุณผู้สื่อข่าวของเรานะฮะที่ส่งกันเข้ามาหลายข่าวเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเราจะเริ่มต้นกันตรงไหนก่อนขออนุญาตนิดนึงนะฮะวันนี้ข่าวเยอะมากไปที่กองทุน8มิถุนาสาธิตนะฮะมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันหลวงพ่อโพนะครับหรือว่าวันคล้ายวันเกิดอดีตเจ้าคณะอำเภอศรีราชาและอดีตเจ้าวาดวัดราชนิยมธรรมนะครับวันนี้ที่วัดราชนิยมธรรมนะฮะพระครูสาธิตกิตติยานะฮะเจ้าวาดวัดราชนิยมธรรมนะฮะและก็เจ้าคณะอำเภอเกาะสีชังเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในงานวันหลวงพ่อโพนะฮะซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระครูสาธิตธรรมนาถนะฮะหรือว่าหลวงพ่อโพนั่นเองก็เป็นอดีตเจ้าคณะของอำเภอศรีราชานะฮะแล้วก็อดีตเจ้าวาดวัดราชนิยมธรรมด้วยนะครับซึ่งได้มรณภาพไปก่อนหน้านี้แล้วงานนี้ก็มีนายธวัชชัยสีทองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นประธานโดยเงินทุนการศึกษานั้นก็มีบรรดาประชาชนที่เคารพนับถือนะฮะและลูกศิษย์ก็ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนก่อตั้งกองทุน

0: 18มิถุนาสาธิตแล้วก็จัดสรรดอกผลกองทุนส่วนหนึ่งมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปีนะครับโดยในปีนี้ก็มีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมมอบเงินสมทบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนประพฤติดีนะครับสำหรับปีนี้ทางคณะกรรมการกองทุนก็ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งหมด19โรงเรียนด้วยกันนะฮะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลอีก2แห่งด้วยนะครับก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจำนวน 200,000 บาทและโรงพยาบาลเกาะสีชังอีกจำนวน 100,000 บาทรวม254ทุนนะฮะเป็นเงิน 94,500 บาทโดยแยกเป็นระดับอนุบาลจำนวน6ทุนนะครับทุนละ 2,000 บาทนะครับระดับประถมศึกษา137ทุนทุนละ 2,000 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน63ทุนทุนละ 2,500 บาทมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวะจำนวน46ทุนทุนละ 3,500 บาทโดยหลังพิธีมอบทุนนะครับทางด้านของพระครูสาธิตกิตยานก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้นะครับรวมถึงก็มีประชาชนชุมชนนะครับห้างร้านชมรมนำซุ้มอาหารขนมเครื่องดื่มมาให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานฟรีกันอีกด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นการทำบุญนะฮะในเรื่องของการมอบทุนเพื่อการศึกษานะครับแม่ก็จะมีข่าวเรื่องของการทำบุญนี่หลายข่าวเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องแบบคดีแบบโอ้โหของพัทยานะฮะก็ไม่แผ่วอีกเช่นเดียวกันนะฮะมีหลายคดีเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคดีอาชญากรรมต่างๆนะฮะไปดูที่ชายหาดพัทยากันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นะตอน4โมงเย็นนะฮะเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดของเมืองพัทยานะฮะฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเลรับแจ้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะบอกว่าไปเจอคนที่กำลังจมน้ำอยู่ในทะเลนะฮะบริเวณหน้าชายหาดปากซอย10พัทยานะครับก็รีบประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเข้าตรวจสอบให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะฮะเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุนะครับพบว่าทางด้านของไลฟ์การ์ดเนี่ยได้ลงไปช่วยเหลือแล้วก็นำร่างชายคนดังกล่าวขึ้นมาจากทะเลแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบสัญญาณชีพนะฮะเจ้าหน้าที่จึงเร่งทำการปั๊มหัวใจ CPR นะครับเพื่อยื้อชีวิตก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยและทีมแพทย์เข้าร่วมให้การช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบเอกสารแสดงตนนะฮะพบเพียงแต่ว่าเป็นชายอายุประมาณ40ปีนะครับที่บริเวณชายหาดพบกระเป๋าสะพายและขวดเหล้าขาววางอยู่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบสอบถามเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเปิดเผยบอกว่าได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเห็นชายคนดังกล่าวลงไปเล่นน้ำก่อนจะมีอาการคล้ายกับกำลังจมน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ก็รีบนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือและนำตัวขึ้นมาจากทะเลพร้อมกับทำการปั๊มหัวใจทันทีก่อนส่งต่อให้ทีมแพทย์ดำเนินการช่วยชีวิตนะฮะทางนี้เจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ประสบเหตุรวมไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ต่อไปนะครับโดยในเบื้องต้นคาดว่าผู้ประสบเหตุอาจจะอยู่ในอาการมึนเมาเนี่ยก็ดื่มเหล้าแล้วก็ลงไปเล่นน้ำนะฮะจนนำไปสู่เหตุสลดดังกล่าวนะครับโจรแสบอาละวาดนะฮะไปรื้อตู้ไฟนะฮะแอร์ตู้เย็นของร้านอาหารนะครับเสียหายเป็นหลักแสนเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยารับแจ้งนะครับมีเหตุคนร้ายเข้าไปงัดร้านอาหารแล้วเข้าไปลักสายไฟนะฮะแล้วก็เครื่องไฟฟ้าได้รับความเสียหายหลายรายการนะฮะเหตุเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะในซอยเย็นสบายพัทยาใต้นะครับตำรวจก็นำกำลังไปตรวจสอบนะที่เกิดเหตุเป็นตึกอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นนะฮะในอดีตนั้นเคยเปิดเป็นร้านอาหารและบาร์เบียร์นะครับโดยเจ้าของกำลังจะมาทำการรีโนเวทนะเพื่อจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งนึงจากการตรวจสอบพบว่าที่บริเวณชั้นล่างชั้น2นะครับถูกคนร้ายชั้นล่างและชั้น2นั้นถูกคนร้ายรื้อค้นข้าวของจนกระจัดกระจายเลยนะครับสายไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในตัวอาคารที่ถูกรื้อออกหมดเลยปลอกสายไฟเอาทองแดงหมดเกลี้ยงเลยนะทั้งตัวอาคารนะฮะแอร์บ้านจำนวน10ตัวนะตู้แช่แข็งตู้เย็นจำนวน3ตัวก็ถูกคนร้ายงัดขโมยเอาคอมเพรสเซอร์ฮะเอาไปหมดเกลี้ยงเลยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าคนร้ายยังทิ้งขวดน้ำกระท่อมไว้อีก1ขวดนะที่บริเวณชั้น2นะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนางสาวนุชภาสิริวิโรจน์อายุ30ปีเจ้าของร้านให้การกับตำรวจนะครับบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเปิดดูข้าวของในร้านเพื่อจะจัดรีโนเวทร้านใหม่นะหลังจากที่ปิดบริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่พอเปิดประตูมาแอดนะครับก็พบว่าโอ้โหข้าวของภายในตึกนะฮะถูกค้นหรือค้นทรัพย์สินนะสายไฟนี่ทั้งตึกเลยถูกรื้อออกนะฮะ คอมเพรสเซอร์แอร์หายเกลี้ยงเลยครับรวมไปถึงตู้แช่แข็งตู้เย็นเนี่ยถูกยกเอาคอมเพรสเซอร์ไปหมดเลยนะฮะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 200,000 บาทนะฮะนอกจากนี้กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านยังสามารถจับภาพพฤติกรรมของคนร้ายได้อย่างชัดเจนนะฮะโดยพบว่าเมื่อช่วง 01:00 ของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายนั้นขับรถกระบะถอยเข้ามาจอดที่บริเวณข้างตึกนะฮะก่อนจะเดินเข้าไปใช้ไม้กระทุ้งกล้องวงจรปิดให้แงนขึ้นเพื่อไม่ให้จับภาพพฤติกรรมในขณะก่อเหตุจากนั้นก็เข้าไปก่อเหตุหรือค้นทรัพย์สินภายในร้านนะฮะก่อนที่จะกวาดเอาทรัพย์สินไปจนหมดเกลี้ยงอีกทั้งจากการสอบถามเพื่อนบ้านยังพบว่าคนร้ายนั้นเข้ามาใช้ชีวิตนะฮะเปิดแอร์นอนอย่างสบายใจเฉิบนานกว่า1วันด้วยนะฮะจนเพื่อนบ้านคิดว่าเอ๊ะมีคนเข้ามาอยู่แล้วหรือเปล่านะฮะมาอยู่ใหม่แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะฮะจนกระทั่งมาทราบว่ามีคนร้ายเข้ามายกเขาเพื่อนบ้านจนได้รับความเสียหายเนี่ยก็อยากจะให้ทางตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับก็ยอมรับว่าสุดแสนจะเอื้อมระอานะครับเพราะว่ากลุ่มโจรกลุ่มนี้เนื่องจากในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกคนร้ายขึ้นมาแล้วมาก่อเหตุมาแล้ว2ครั้งนะฮะก็คือในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถูกก่อเหตุซ้ำอีกในครั้งนี้นะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจก็ได้แนะนำให้ผู้เสียหายนั้นไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาพร้อมทั้งประสานไปยังเจ้าหน้าที่สืบสวนลงพื้นที่หาข่าวเพื่อติดตามกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้นะฮะที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะกลางเมืองศรีราชานะครับเมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานะครับก็รับเหตุแจ้งเหตุเพลิงไหม้ฮะร้านอาหารญี่ปุ่นภายในซอยศรีราชานครซอย7นะครับก็ประสานไปยังรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองศรีราชาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบนะฮะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นนะฮะโดยที่ชั้นล่างนั้นเปิดเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะก็พบว่ามีกลุ่มควันนั้นพวยพุ่งออกมาจากบริเวณหลังครัวนะครับเจ้าหน้าที่จึงเร่งฉีดน้ำเข้าไปที่ปล่องระบายควันและจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังส่วนอื่นของอาคารซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากถ่านในเตาปิ้งย่างเนี่ยที่ใช้ประกอบอาหารดับไม่สนิทนะครับก็ทำให้เกิดการประทุและมีควันเกิดขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ส่งผลทำให้ร้านได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับส่วนมูลค่าความเสียหายและสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็จะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนนะมีฝนตกลงมาบ่อยๆนี่นะครับก็ยังมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเกือบทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูกันให้ดีนะเรื่องของฟืนไฟต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็ร้านอาหารนะฮะอาทิตย์นี้ก็มีร้านอาหารถูกไฟไหม้อีกแล้วนะฮะหนุ่มบังคลาเทศไปเดินเล่นชมวิวที่ชายหาดพัทยาปรากฏว่าไปถูกชายเร่ร่อนชกหน้านะจนได้รับบาดเจ็บนะฮะก็อีกเป็นอีกปัญหาหนึ่งของเมืองพัทยาซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ได้แบบเด็ดเสร็จนะเพราะว่าคนเร่ร่อนก็เข้ามาเรื่อยๆนะบางทีจับไปแล้วเอาไปปล่อยนะแล้วก็กลับมาอีกเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะฮะครั้งนี้มาก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเมื่อช่วง1:20 นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยานะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวก็เข้าไปตรวจสอบเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บนะฮะที่บริเวณชายหาดพัทยาตรงข้ามกับถนนเบย์วอล์กหลังรับแจ้งก็ประสานไปยังกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะฮะเดินทางไปถึงที่บริเวณทางเดินเท้าริมชายหาดก็พบกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังยืนมุงเลยนะฮะอันนี้ก็มีต่างชาติมุงด้วยนะไม่ได้มีไทยมุงอย่างเดียวก็ดูอาการเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะทราบภายหลังนะฮะก็เป็นนักท่องเที่ยวอายุ48ปีสัญชาติบังคลาเทศนะฮะโดยผู้บาดเจ็บมีบาดแผลที่ใบหน้านะถูกชกเข้าที่จมูกจนเลือดกำเดาไหลนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะก่อนสอบถามอาการโดยผู้บาดเจ็บก็แจ้งว่าไม่ประสงค์จะเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวก็ได้คอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือด้านผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเล่นอยู่นะอยู่ที่ริมชายหาดเนี่ยนะครับมีเพื่อนๆด้วยประมาณ 3-5 คนกระทั่งชายเร่ร่อนคนดังกล่าวเดินเข้ามาใกล้โดยยังไม่มีปากเสียงหรือว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทใดๆนะฮะ มาถึงก็ชกเปรี้ยงเข้าไปที่ใบหน้าของนักท่องเที่ยวบังคลาเทศนะฮะแล้วก็เดินหนีไปเฉยเลยผู้เห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผยบอกว่าชายเร่ร่อนคนดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลที่มักพบเห็นอยู่เป็นประจำบริเวณชายหาดมีพฤติกรรมคล้ายคนสติไม่สมประกอบนะฮะชอบนั่งหรือว่ายืนปัสสาวะในที่สาธารณะด้วยนะก็สร้างความเดือดร้อนและความไม่สบายใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้พื้นที่พักผ่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะเหตุการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนถึงปัญหาของคนเร่ร่อนนะและบุคคลที่มีอาการป่วยทางจิตนะฮะซึ่งเข้ามาพักอาศัยอยู่ตามพื้นที่สาธารณะบริเวณชายหาดพัทยาโดยประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบคัดกรองและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะเพื่อสร้างความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างเมืองพัทยาต่อไปนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื้อรังนะไม่ว่าจะเป็นคนเร่ร่อนนะฮะแล้วก็แต่ก่อนนี้ขอทานก็เยอะนะเดี๋ยวนี้ก็ลดน้อยลงไปเยอะแล้วนะฮะเพราะว่าทางด้านของฝ่ายพัฒนาสังคมของเมืองพัทยาเขาก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับเรื่องนี้นะเขาก็ไปจับขอทานกันบ่อยเหมือนกันนะส่วนมากก็จะเป็นต่างด้าวนะก็จับส่งกลับบ้านไปเสร็จแล้วก็มุดกลับมาเหมือนเดิมหายไปแป๊บเดียวกลับมาอีกแล้วนะหน้าเก่าเลยนะก็เล่นไล่จับกันอยู่อย่างนี้นะฮะก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะอันนี้ก็มีเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชอันนี้อันตรายนะเพราะเอาผิดก็ไม่ค่อยจะได้ด้วยเป็นผู้ป่วยจิตเวชบางทีก็ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นนะฮะทำลายข้าวของนะสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับประชาชนนะบางทีก็หินเฟี้ยงรถอะไรอย่างเงี้ยไปกันใหญ่นะฮะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเข้ามาช่วยตรวจสอบกันนิดหนึ่งนะครับมาต่อกันที่มาต่อกันที่เรื่องจะเรียกว่าเป็นเรื่องเบาๆก็ได้นะฮะเนนน้อยนะฮะก็โพสต์ Facebook นะฮะบอกแหมลำบากใจเหลือเกินแต่ด้วยหน้าที่ก็ต้องทำนะฮะหลังจากที่ไปเดินบิณฑบาตเมื่อเช้านะฮะ 6:00 นที่ซอยบัวขาวนะฮะหน้าตลาดนะฮะก็ไปเดินบิณฑบาตตามปกติมันเอ๊ะวันนี้วันพระบิณฑบาตด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันปกติแล้วสมัยผมบวชนี่วันพระไม่ต้องบิณฑบาตนะก็อยู่ที่วัดนะฮะก็เดี๋ยวมีญาติโยมมาทำบุญนะฮะแต่อันนี้เขาบอกว่า 6:00 วันนี้นะ8มิถุนายนนะก็สงสัยอยู่นะฮะไปดูเรื่องดังกล่าวกันนะเขาบอกว่าที่ตลาดภายในซอยบัวขาวนะฮะก็มีประชาชนนะถ่ายคลิปไว้แล้วก็นำไปโพสต์ลง Facebook นะฮะจนมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากนะถึงความน่ารักของเนนน้อยแล้วก็พูดถึงคนเมานะที่ประพฤติตนไม่สำรวมนะฮะผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าบุคคลตามคลิปเนี่ยตัวผู้ชายเนี่ยถอดเสื้อเดินโวยวายอยู่ในอาการเมาไม้อย่างหนักนะครับเดินเข้ามาสั่งส้มตำนะฮะทั้งที่มีตังค์แต่ก็ไม่ยอมจ่ายนะฮะดังนั้นทางด้านร้านส้มตำก็เลยไม่เป็นไรก็กินฟรีไปเลยแล้วกันไม่คิดเงินนะฮะนิดหน่อยๆก่อนที่จะหันไปเจอเนนนะฮะปรากฏว่าเจอเนนยืนอยู่ไปดึงสบงของเนนนะฮะแล้วก็บอกให้เนนพาไปหาหมอหน่อยส่วนผู้หญิงที่มาด้วยกันก็เมาเช่นเดียวกันนะฮะก็นั่งลงกราบเนนเลยนะฮะพร้อมทั้งเอามือจับสบงไว้ด้วยเนนก็เดินไปไหนไม่ได้นะดึงสบงก็อยู่นะฮะหลังจากที่เนนสะบัดจนหลุดเนี่ยก็สองผัวเมียก็พากันเดินหนีไปพร้อมกับตะโกนด่าโวยวายไปตลอดทางนะฮะโอ้เมากันยันสว่างนะฮะนอกจากนี้พลเมืองดีที่พบเจอยังบอกด้วยว่าชายที่เมาดังกล่าวก็มักจะชอบเดินอยู่แถวบริเวณตลาดซอยบัวขาวแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยหญิงสาวก็ที่มาด้วยกันก็เมาเหมือนกันนะฮะทั้งที่เคยเพิ่งจะเคยพบกันครั้งแรกนะฮะแหมได้คู่หูเลยนะฮะอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์นี้ตนมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะต่อสายตานักท่องเที่ยวที่พบเจอด้วยนะก็มีการถ่ายคลิปมาโพสต์ใน Facebook นะฮะเนนทำไมบิณฑบาตวันพระเนี่ยงงเหมือนกันนะฮะวันนี้วันพระนะคุณผู้ฟังหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะเรื่องของการทะเลาะนะตีกันที่เกิดขึ้นทุกวันเลยจริงๆนะฮะเยอะมากๆไปดูข่าวทางด้านการเมืองกันบ้างดีกว่านะฮะอันนี้ก็มี หลายข่าวเลยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของเจกวัดนะฮะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรนะครับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข1นะครับพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1หมายเลข8ถึง13ก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่เมืองพัทยานะซึ่งก็มีคุณใหม่นะคุณสิริกัญญาตันสกุลนะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็มาร่วมลงพื้นที่หาเสียงด้วยพร้อมด้วยนางสาวนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตนะทีมงานสสชลบุรีเขต6ของพรรคประชาชนก็มาพบปะประชาชนกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะฮะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะมีการใช้วิธีเดินเคาะประตูบ้านนะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเข้าไปพบปะตามบ้านพักร้านค้าต่างๆเพื่อแนะนำตัวพร้อมกับนโยบายของพรรคและก็แนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาในอนาคตนะฮะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการพูดคุยกับประชาชนนะฮะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะชุมชนประมงศูนย์เด็กเล็กต่างๆปัญหาความเป็นอยู่ในพื้นที่นะฮะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะฮะหลายคนก็ให้การต้อนรับนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือหมายเลข4นะคุณสุไอนีลุยเดียวเลยฮะไม่มีทีมงานนะครับลงพื้นที่สุขุมวิทพัทยาใต้นะฮะชูแก้ปัญหาน้ำท่วมพัทยาใต้นะครับโดยย้ำว่านายกเมืองพัทยาเนี่ยต้องกล้าตัดสินใจนะฮะคุณสุอานีเจริญสุขผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข4นะครับยังคงลงพื้นที่หาเสียงด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องนะฮะล่าสุดก็ไปที่พัทยาใต้นะครับใกล้กับแยกพัทยาใต้ไปพูดคุยพบปะประชาชนนะฮะผู้ประกอบการร้านค้าและชาวบ้านในพื้นที่รับฟังปัญหาน้ำท่วมที่ซ้ำซากที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฝนตกหนักนะฮะโดยนายสุอานีก็สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในเมืองพัทยาโดยระบุว่าตนเองนั้นเป็นคนพื้นที่แล้วก็เข้าใจสภาพภูมิประเทศของเมืองพัทยาเป็นอย่างดีนะฮะเพราะน้ำนั้นย่อมจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำดังนั้นการแก้ปัญหาน้ำท่วมจำเป็นจะต้องกล้าตัดสินใจในเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะฮะก็ระบุว่าถ้าเป็นนายกเมืองพัทยาก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะฮะว่าจะทำสะพานหรืออุโมงค์นะครับเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำและการจราจรในระยะยาวนะครับนอกจากนี้ยังชูนโยบายจัดสรรงบประมาณ420ล้านบาทเพื่อชุมชนบริหารเองโดยเสนอให้กระจายงบประมาณลงสู่ชุมชนทั้ง42ชุมชนชุมชนละ10ล้านบาทต่อปีนะว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถกำหนดแนวทางพัฒนาตนเองได้ก็จะตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายฮะของผู้สมัครหมายเลข4นะครับบรรยากาศของการหาเสียงนะฮะเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็ตอนนี้เนี่ยทุกหมายเลขเลยนะฮะผู้สมัครตั้งแต่1ถึง5เนี่ยก็ออกหาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะฮะก็จะเห็นตามพื้นที่ต่างๆนะก็จะมีทั้งรถแห่นะแล้วก็มีทีมงานที่เดินไปตามชุมชนต่างๆช่วงนี้ก็จะพบปะหน้าตากันบ่อยนะบางบ้านเนี่ยจะเจอแบบ5เบอร์เลยก็ได้นะมากันหมด5คนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสีสันบรรยากาศของการเลือกตั้งของนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะฮะ 8:00 นถึง 5:00 นนะฮะก็ขอเชิญชวนนะครับซึ่งเมืองพัทยาก็อำนวยความสะดวกนะในเรื่องของการทำบัตรประจำตัวประชาชนนะนอกเวลาราชการนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28เลยนะฮะสำหรับในช่วงเย็นนะฮะก็จะให้บริการไปจนถึง6:00 นสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับไปทำได้เลยนะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะให้บริการถึง4:30นะฮะอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะตัวจริงนะฮะใครที่มีปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนหายนะฮะหรือว่าหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบไปทำแล้วนะครับตอนนี้เมืองพัทยาเขาก็อำนวยความสะดวกให้นะฮะด้วยการเปิดให้บริการนอกเวลานะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะขอบคุณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาด้วยนะครับมาเที่ยวเมืองพัทยาก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะกับสินค้าโปรโมชั่นนะมิดเยียร์เซลนะฮะจากทางด้านของศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยานะครับรวมไปถึงอาหารอร่อยอร่อยนะฮะบนเพียร์21นะฮะบนชั้น3นะครับก็มีอาหารต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะฮะรอให้คุณมาอุดหนุนแล้วก็ทานข้าวอร่อยๆกันนะครับท่องเที่ยวในเมืองพัทยาอย่างมีความสุขที่เทอร์มินอล21พัทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะ9ทันข่าวชนพบกันใหม่พรุ่งนี้ 12:30 นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: 9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ mcot radio พัทยา
2: ณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ซึ่งเป็นอิฐบล็อกหลังบ้านพัก1นัดโดยในช่วงคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วแต่พื้นที่ยังไม่เอื้ออำนวยจึงได้กันพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบร่องรอยของรูจากกระสุนปืน1นัดติดกับฝาผนังหลังบ้านพักจากการตรวจสอบวิถีกระสุนของคนร้ายมีลักษณะใช้อาวุธปืนยิงมาจากป่าสวนปาล์มที่ติดกับป่าละเมาะห่างจากบ้านพักประมาณ100เมตรเชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงที่คาดว่าน่าจะมีการสำรวจเป้าหมายของกลุ่มคนร้ายก่อนที่จะมีการลงมือก่อเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เร่งช่วยเหลือประชาชนหนุนรัฐบาลลุยปราบสแกมเมอร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยยึดหลักสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือปิดชื่อถือพฤติกรรมใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์หรือกระบวนการที่สร้างความเสียหายให้ประชาชนต้องถูกตรวจสอบตามพฤติการไม่ดูชื่อไม่ดูเส้นสายและไม่ยกเว้นให้ผู้มีอิทธิพลหน้าไหนโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงออนไลน์ไม่ใช่เพียงช่องทางรับแจ้งเหตุแต่เป็นศูนย์ประสานงานเร่งด่วนระหว่างประชาชนตำรวจสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านดิจิทัลเพื่อหยุดความเสียหายอายัดเส้นทางเงินและส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีโดยเร็วศาสตราจารย์ดร.อมรชี้แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ทำอาคารเตี้ยถล่มต่างจากแผ่นดินไหวกทม.ปี68ที่ทำอาคารสูงเสียหายย้ำไทยยังไม่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่ชายฝั่งทิศตะวันตกของเกาะมินดานาวในประเทศฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขนาดใหญ่มากเนื่องจากฟิลิปปินส์อยู่ในแนววงแหวนไฟนอกจากนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้นจัดเป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้ซึ่งมีผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาคารที่สูงไม่เกิน5ชั้นทันีลักษณะแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์มีความแตกต่างจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับททม.เมื่อปี 2568เนื่องจากกรณีของกทม.รอยเลื่อนที่มีผลกระทบคือรอยเลื่อนสกายในเมียนมาและรอยเลื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีระยะห่างจากกทม.หลายร้อยถึงพันกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นยาวจึงทำให้อาคารสูงเสียหายมากกว่าสำหรับกทม.ยังไม่ถือว่าปลอดภัยจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากกทม.ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนที่เคลื่อนขยายที่ขยายคลื่นได้หลายเท่าซึ่งมีผลต่ออาคารสูงดังนั้นกทม.ควรมีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่เสี่ยง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เ
2: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
6: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลัง

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
9: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 Line Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3กว่า201ล้านบาทนางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โดยมีนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นายวิรชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องแตรทอง1ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีสำหรับผู้ได้รับการชดเชยเยียวยาในครั้งนี้มีจำนวน380รายภายใต้วงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า201ล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน285รายวงเงินกว่า123ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มประมงในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงกลุ่มประมงบ้านบางละมุงกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังกลุ่มประมงบ้านหลงโป๊ะหมู่ที่3และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวน95รายวงเงินกว่า78ล้านบาทจากกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงและกลุ่มประมงบ้านบางละมุงขณะเดียวกันท่าเรือแหลมฉบังและการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้การพัฒนาท่าเรือสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน

ช่นนี้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกกต.นะครับตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569และรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2569และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาดังนี้ 1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน18คน 2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน258คน 3. ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจำนวน5คน 4.ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนและในขณะนี้อยู่ระหว่างผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครว่ามีสิทธิ์สมัครหรือไม่เมื่อเห็นว่าถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้ประกาศชื่อผู้สมัครภายใน7วันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผยณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรตามมาตรา52วรรค3แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมวันสุดท้ายของการประกาศคือวันที่8มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีหรือบริการสายด่วน1444และที่แอปพลิเคชัน Smart Vote

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแสวงไม่รู้ถูกประเมินไม่ผ่านเลขากกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าจะไม่ผ่านการประเมินงานและหลุดออกจากตำแหน่งเลขาธิการว่าตนเป็นผู้ถูกประเมินไม่มีความเห็นในส่วนนี้ส่วนกระแสข่าวมีมติ 4-3 ว่าไม่ให้ประเมินงานไม่ผ่านนายแสวงปฏิเสธว่าตนยังไม่ทราบจะทราบเมื่อมีมติออกมาอย่างเป็นทางการแต่ในส่วนการทำหน้าที่ของตนเมื่อปี2568จบลงตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาเมื่อถามว่ามีแนวโน้มว่าจะต้องมีการส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ตีความว่าจะต้องใช้มติจากกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่หรือไม่นายแสวงกล่าวสั้นๆว่าก็เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาดร.มัลลิกาลุยตลาดน้องจอกตลาดอากงรับฟังปัญหาประชาชนดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดน้องจอกเขตน้องจอกและตลาดอากงเขตคลองสามวาท่ามกลางบรรยากาศคึกคักประชาชนจำนวนมากเข้ามาสะท้อนปัญหาและให้กำลังใจพร้อมฝากความหวังให้ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาที่

0: สะสมมาเป็นเวลานานจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทั้งสองพื้นที่พบว่ามีปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็วแต่การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสำหรับเขตน้องจอกประชาชนสะท้อนปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายรองซอยย่อยและทางเชื่อมชุมชนหลายแห่งยังมีไม่เพียงพอส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงกลางคืนขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะยังเข้าไม่ถึงหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนต้องพึ่งพารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการเดินทางส่วนเขตคลองสามวาโดยเฉพาะบริเวณตลาดอากงประชาชนสะท้อนปัญหาคล้ายคลึงกันในเรื่องไฟส่องสว่างและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนโดยหลายชุมชนยังขาดเส้นทางรถโดยสารที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหรือศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครทำให้ประชาชนเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวนมากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ทำโรงเรียนประถมถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอจากโรงเรียนประถมในเมืองดีกอสทางใต้ของฟิลิปปินส์ที่เด็กนักเรียนได้ออกมานอกห้องเรียนหลบภัยอยู่กลางแจ้งจากนั้นโรงเรียนหลังคาสังกะสีได้พังถล่มลงมาส่งผลให้เด็กๆพากันตื่นตกใจโดยที่ไม่มีรายงานข่าวว่ามีผู้ได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ตามมาตรานริกเตอร์โดยเฉพาะที่เมืองเจเนอรัลซานสโตนตามรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น8คนขณะนี้ทางการยังคงออกคำเตือนสึนามิให้ประชาชนหลบหนีจากพื้นที่ชายฝั่งขึ้นสู่ที่สูงเช่นเดียวกับในอินโดนีเซียที่เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT Radio Network 107.75
6: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech

0: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เปิดช่อง9 M-Cod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Cod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง 9M-Cod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: M-Cod Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cod Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cod Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cod Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cod Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: ช่อง9 M-Cod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Cod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-Cod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
5: ปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมา

0: บนี้เลือกเพลงที่มีจังหวะมาต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะคะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วย Good Day Good Story ที่นี่ MCOT Radio พัทยาผ่านทาง FM 107.5 MHz ด้วยนะคะไม่รู้เมื่อไหร่จากลิปตาส่วนก่อนหน้าฉันจะก่อจากลุลากัญญารัตน์นั่นเองค่ะสองเพลงแรกมาทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะหลังเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะช่วงนี้พัทยาคึกคักมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของสนามเลือกตั้งนะคะสำหรับผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สม.ด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าที่บริเวณชุมชนนาเกลือนะคะหรือแม้แต่ริมชายหาดค่ะซึ่งก็จะได้เห็นนะคะว่ามีผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนแล้วก็มีการชูนโยบายด้วยไปดูหมายเลขหนึ่งกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านที่ได้เดินทางนะคะมารับสมัครเป็นนายกเมืองพัทยาค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่อิทธิวัฒน์เองก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นสม.ด้วยนะคะเป็นที่คุ้นเคยนะคะของชาวนาเกลือค่ะบางท่านก็จะเรียกว่าเจกวัฒน์นะคะเพราะว่าดูแลแล้วก็มีบทบาทในการบริหารแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชาวชุมชนมาโอ้โหตั้งแต่สมัยนายกคนก่อนนู้นเลยอะนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือว่าคุณไหมนะคะลงพื้นที่มาด้วยหลายคนบอกว่าตัวจริงสวยมากผิวดีด้วยนะคะก็ลงมาพบปะพูดคุยกันนะคะกระจายกันค่ะเดินไปตามตรอกซอกซอยชุมชนต่างๆเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของชาวนาเกลือจริงๆเจกวัฒน์เขาเป็นคนนาเกลือเขาโตที่นั่นเขาก็จะรู้ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยสิ่งที่ชาวชุมชนต้องการแล้วก็อยากจะได้รับการแก้ไขแบบไวสุดเนี่ยคือเรื่องไหนขณะเดียวกันค่ะหมายเลข2พี่เบียร์ท่านอดีตนายกเมืองพัทยาก็บอกว่าเราใช้ผลงานแทนคำพูดนะคะคือเสียงดังกว่าการหาเสียงนั่นก็คือการกระทำแล้วก็มีการจัดเวทีปราศัยด้วยนะคะมีคนให้กำลังใจเยอะมากเลยนะคะทั้งกลุ่มบ้านใหญ่แล้วก็ประชาชนที่เป็นแฟนคลับเป็น FC นะคะมีพี่สนธยาคุณปลื้มท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มานะคะแล้วก็ท่านวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็มาด้วยตลอดจนผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมก่อนที่จะมีการปราศัยนะคะพร้อมกับชูนโยบายค่ะ3เป้าหมาย33นโยบายเพื่อร่วมกันทำให้พัทยาดีกว่าเดิมนะคะคือที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีเทศกาลนะคะพัทยานี่จะบูมมากๆเลยตั้งแต่งานพลุเทศกาลดนตรีนะคะหรือแม้แต่งานต่างๆที่จัดต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายคุณภาพชีวิตรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาส่วนกลุ่มอิสระนี่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะพี่สุไอนีค่ะเมื่อวานนี้ลุยเดี่ยวเลยที่พื้นที่สุขุมวิทพัทยาใต้แล้วก็ชูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะบรรยากาศการหาเสียงก็เต็มไปด้วยความคึกคักค่ะโดยมีพี่เลี้ยงอย่างกกต.นะคะรวมทั้งที่ชลบุรีด้วยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะโดยได้ออกกฎออกระเบียบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งป้ายการทำป้ายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้มีประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.รวมทั้งของบ้านเราด้วยนั่นก็คือนายกเมืองพัทยาสม.ค่ะสมาชิกสภาเมืองพัทยาตรงกันนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้และรับสมัครระหว่างวันที่18พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ตอนนี้เราก็ได้หมายเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพสมาชิกสภากรุงเทพนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะ1ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน18คนนะคะ2ผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพจำนวน258คนค่ะ3ก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนนะคะ4ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนด้วยกันค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องทั้งคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามผู้สมัครนะคะว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีอย่างไรเมื่อเห็นว่าถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็จะประกาศภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ปิดรับสมัครค่ะณหน่วยเลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับ ที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา52วรรค3แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะวันสุดท้ายของการประกาศก็คือวันที่8มิถุนายน2569นะคะนี่ก็คือเป็นข้อบัญญัตินะคะตามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ www.ect.go.th นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีค่ะและที่บริการสายด่วนด้วยหมายเลข1444ซึ่งก็สามารถติดตามได้ทุกช่วงค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio พัทยาGood Day Good Story โดยวาสนาอัจฉริยานนท์
0: เลือกเพลงพร้อมฟังเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านทาง LINE Official Account ที่ @imcord.pattaya ค่ะคุณผู้ฟังส่งสติกเกอร์มาเป็นถ้วยกาแฟเหมือนรู้ใจเลยนะคะช่วงนี้กำลังอยากจะได้กาแฟเลยจัดเพลงนี้ให้เธอคือกาแฟในตอนเช้าจาก Nova Nails ค่ะ
2: จากใจที่หมดหวังความรักที่เคยมีจากคนที่มี

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
4: กลับมาดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ขอขอบคุณมากๆด้วยจากโตโยต้าค่ะขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจค่ะกับโลพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นะคะหรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมกับรับฟรีค่ะประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกท่านด้วยการมอบสิทธิพิเศษค่ะในการเปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 อันนี้ฟรีนะคะแล้วยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้อีก33รายการไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบไปเป็นเจ้าของ Hilux กันได้เลยนะคะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศค่ะสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux กันได้เลยที่โชว์รูม Toyota กับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยค่ะ
3: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ว่าช่วงนี้อยู่ได้แบบไม่เหงาก็เพราะเหล่าบรรดาติ๊กต็อกเกอร์นะคะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะเลือกเพลงมาเอาใจไทยล่ากับ Channel นะคะก่อนหน้า I Just My Bruno มานั่นเองค่ะก็บอกว่าไม่ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะคะแต่ได้เพลงนี้ใส่เข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะคะกับไทล่านั่นเองค่ะฮิตทุกยุคสนุกทุกเจนนะคะวันนี้ต้องบอกว่าคุยกันกับพี่ทอมหลังไมค์หลังบ้านแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้เพลงสากลนะเป็นอะไรที่แบบไปไหนไม่ได้เลยฟังแล้วต้องฟังต่อกันแบบยาวๆจะขึ้นรถจะไปหาอะไรกินหรือว่ากลับเข้าบ้านมาทำความสะอาดบ้านทำกิจกรรมอะไรใดๆก็ต้องเปิด FM 107.5 เอาไว้นะคะเพราะว่าเพลงเขาดีจริงๆเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าฮิตทุกยุคสนุกทุกเจนจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามีเพลงจีนนะคะยุคก่อนอ่ะบรรดาพ่อจ๋าแม่จ๋าก็แบบโทรเข้าสถานีรัวเลยชอบมากๆนะคะโอเคเราไม่ขาดแต่มีเพลงไหนนะไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลโนเคป๊อปเกาหลีเพลงจีนย้อนยุคย้อนวัยเราก็เปิดให้เพราะว่าดีเจของเรานี่คือร่วมสมัยมากๆสนุกทุกเจนกันจริงๆนะคะพร้อมกับขอบคุณเพลงเพราะๆในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเคยเจอไหมบางทีเวลาเราเจอไปข้างบ้านใช่ไหมแล้วแสงสว่างมันไม่เพียงพอเนาะบางทีก็จะต้องมีตัวช่วยเหมือนกันแล้วผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเวลาติดตั้งระบบส่องสว่างเนี่ยโอ้มันยุ่งยากมากถ้าจะต้องให้มันลากสายใช่ไหมวันนี้แนะนำค่ะผู้ช่วยกับเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ขนาด 2,500 วัตต์นะคะตัวนี้จะให้ความจุอยู่ที่ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะเพราะฉะนั้นใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยแต่ที่เจ๋งกว่านั้นแจ๋วกว่านั้นก็คือเรื่องของราคานั่นแหละค่ะ 1,290 ได้อะไรไปบ้างได้เมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ใช่ไหมแล้วก็ยังมีโคมไฟเป็น LED ให้อีก2ชิ้นด้วยแว่นตากันแดดคละแบบจัดไปโทรด่วนเลยค่ะ02-1143990นะคะ02-1143990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียไปต่อกันที่ซูเปอร์แม็กซ์นะคะผู้ช่วยคุณพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่1เซตนี่จะมีตัวปืนฉีดน้ำให้นะคะมีแบตเตอรี่ให้มีอะแดปเตอร์มีสายชาร์จมีข้อต่อสายยางมีกระบอกโฟมให้ด้วยแค่น้ำถังเดียวก็ลุยได้เลยค่ะล้างพื้นล้างคราบล้างผนังจัดไปโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดลองวีคเอนด์เที่ยวเบื่อๆแล้วกลับเข้าบ้านอยากดูแลบ้านก็จัดไปนะคะใครที่โทรมาตอนนี้จาก 4,890 ไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเลยค่ะ026660008นะคะ026660008ค่ะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 LINE Official @mcot.pattaya

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีพบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำเติบโตไปด้วยกันการลงทุนข้ามพรมแดนหนุนภาคธุรกิจไทยขยายตลาดอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มต้นภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยพบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามกว่า30คนเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวคิดว่าเติบโตไปด้วยกันเนื่องจากการเติบโตของทั้งสองประเทศส่งผลเชิงบวกต่อกันโดยเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามขณะที่ผู้แทนภาคเอกชนไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้พบหารือในวันนี้พร้อมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามรวมทั้งจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีของเวียดนามในการส่งเสริมการค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่ไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้รัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้เริ่มรับออเดอร์15มิถุนายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 21:00 นโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินมือยิงดาว TikTok จบชีวิตตัวเองหลังถูกตำรวจไล่ล่าหนักความคืบหน้ากรณีนายสันทัศน์อายุ42ปีลวงดาว TikTok นางจุฬาพรหรือป้อนข้าวอายุ26ปีให้ออกมาเติมน้ำมันรถจากนั้นเจาะยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.เสียชีวิตริมถนนพหลโยธินจังหวัดสระบุรีจากนั้นได้ขับรถกระบะหลบหนีและถูกเจ้าหน้าที่กดดันและไล่ล่าติดตามอย่างหนักล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนได้พบรถกระบะวีโก้ของนายสันทัศน์ขับอยู่บนถนนมิตรภาพตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาตำรวจได้ไล่ล่าพร้อมวิทยุสกัดจับแต่นายสันทัศน์ไว้ตัวทันเหยียบคันเร่งและขับหลบหนีตำรวจจึงไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดทำให้รถของนายสันทัศน์ล้อยางปีนเหยียบเกาะกลางถนนทำให้ยางระเบิดรถเสียหลักขวางถนนก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวนายสันทัศน์ได้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองจนเสียชีวิต
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo

0: ุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ให้ได้ฟังกันนี่ไม่รู้ว่าบรรยากาศพาไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ส่วนพัทยาเหนือนะคะโดยเฉพาะที่สถานีวิทยุของเราค่ะซอยฉลองต้นกระบอกคลึ้มหนักมากค่ะฟังเพลงช้าๆซิงๆในช่วงเวลานี้ที่คุณผู้ฟังแนะนำมามีนนท์ถนนจำนนนะคะทำไมต้องเป็นเธอด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมมาให้ผ่านทาง LINE Official Account ที่ @imcord.pattaya กันด้วยนะคะอัปเดตในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าเราเลือกตั้งตรงกัน28มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วล่ะค่ะตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีประกาศนะคะเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาค่ะและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะซึ่งเราเปิดรับสมัครกันมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายน2569ค่ะแล้วก็ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะ1ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน18คนนะคะ2ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกจำนวน258คนค่ะ3ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนนะคะ5คนนี้ก็คือหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรจากพรรคประชาชนนะคะหมายเลข2ค่ะนายประเมศงามพิเจจากกลุ่มเรารักพัทยาหมายเลข3นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030นะคะหมายเลข4นายสุไอนิจเจริญสุขจากทีมอิสระค่ะหมายเลข5ดร.อิทธิพลเนธิยคุปสิงห์ขอนแก้วนะคะซึ่งเราจะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือว่าสม.จำนวน67คนด้วยกันนะคะขณะนี้ก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะก็เป็นไปตามมาตรา52วรรค3แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะคะหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่ะพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมในวันสุดท้ายของประกาศก็คือวันที่8มิถุนายน2569ค่ะและยังคงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะสอบถามโทรสายด่วนที่หมายเลข1444นะคะอีกสักเพลงหนึ่งค้างไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังฝากมาจากสุราษฎร์ธานีนี่คือน้องอิงวรันธรนะคะกับเพลงนี้ที่นำมา cover ใหม่ค่ะกับนิดนึงพองานเก่าจากพี่แจ้

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่านโปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝ่ายปกครองทั่วประเทศรวมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกเดินทางไม่ต้องกังวลเพราะเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้านเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐกรมบัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณพ.ศ. 2568ในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2569วงเงินงบประมาณรวมกว่า 4,100 ล้านบาทก่อนหนี้แล้วกว่า 3,113 ล้านบาทคิดเป็น 75.91 สูงกว่าอัตราการก่อนหนี้ช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาร้อยละ 5.24 เบิกจ่ายเงินสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 2,809 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 68.51 สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาร้อยละ 4.13 และมีมูลค่าการเบิกจ่ายสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาท่านนี้กรมบัญชีกลางคาดว่าการใช้จ่ายของภาครัฐจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณท่านนี้ขอเน้นย้ำให้หน่วยงานของรัฐกำกับการบริหารสัญญาเร่งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยเฉพาะเงินที่การไว้เบิกเหลื่อมปีเนื่องจากเหลือเวลาการเบิกจ่ายเงินเพียง4เดือนเท่านั้นมิฉะนั้นงบประมาณจะถูกพับและจะไม่สามารถของบประมาณเพิ่มเติมหรือเบิกจ่ายรายการที่งบประมาณถูกพับไปในปีถัดไปได้ตรวจสอบความเสียหายเพลิงไหม้ชุมชนคลองนางหงถนนพระราม6พบบ้านเสียหาย58หลังหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์สูง 4-5 ชั้นซึ่งปลูกสร้างติดกันหลายคูหาตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการนำรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ทันทีใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงสามารถระงับเหตุไว้ได้หลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำหล่อสกัดกลุ่มควันที่ตัวอาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ไฟปะทุขึ้นอีกหลังเพลิงสงบตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งสำรวจความเสียหายตัวอาคารใกล้เคียงโดยพบว่าอาคารมีบางจุดที่เกิดรอยร้าวจึงได้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีบ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายประมาณ58หลังคาเรือนโดยต้นเพลิงคาดว่ามาจากบ้านไม้หลังหนึ่งก่อนจะลุกลามไปอาคารที่ติดกันและส่วนใหญ่เป็นอาคารที่เก็บกระสอบผ้าสำหรับจำหน่ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน10คนในจำนวนนี้ส่งโรงพยาบาล5คนเป็นกลุ่มสีเหลือง3คนสีเขียว2คนอีก5คนไม่ประสงค์ที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้สำนักงานเขตปทุมวันได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนวัดสะบัวสำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถนำเอกสารไปลงทะเบียนได้ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02 666 0008สินค้ารับประกัน1ปีของ

0: หัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: เปิดช่อง 9M Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง 9M Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง 9M Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่

0: จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: good story.
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพสมาชิกสภากรุงเทพนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะ1ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน18คนนะคะ2ผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพจำนวน258คนค่ะ3ก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนนะคะ4ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนด้วยกันค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องทั้งคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามก็จะประกาศภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ปิดรับสมัครค่ะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ www.ect.go.th นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีค่ะและที่บริการสายด่วนด้วยหมายเลข1444ซึ่งก็สามารถติดตามได้ทุกช่วง

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปกครองขอนแก่นเคาะประตูบ้านช่วยยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุถึงชุมชนนายศิลภพศรีเรืองปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมการปกครองเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นมีสิทธิ์จำนวน 5,263 คนครอบคลุม18ตำบลขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,200 คนโดยพบว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารรวมถึงขาดอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานจึงได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ด้านนางไพรินทร์โคตรลือชาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าได้รับรายงานผู้มีสิทธิ์จากทางอำเภอเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามสถานะของประชาชนก่อนนัดหมายให้มายืนยันสิทธิ์โดยผู้มีสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เกือบครบทุกคนแล้วณัฐพงษ์นำถดครม.เงาพรรคประชาชนปมมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยชั่วคราวซัดรัฐบาลยังไม่ตอบสนองต่อปัญหาภายหลังการประชุมครม.เงาครั้งที่5ของพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงว่าการประชุมวันนี้มี3วาระโดย2วาระแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้ากรณีมาเลเซียระงับการนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาโดยมีสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วมประชุมและจะมีข้อเสนอเร่งด่วนเสนอไปรัฐบาลด้านนายเด่นรัตน์สุขกำเนิดคณะทำงานครม.เงากล่าวว่ามีข้อสรุป4ข้อ 1. ช่วง10วันหลังจากนี้เป็น10วันอันตรายที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้กุ้งค้างในบ่อเพื่อให้ราคากุ้งในฟาร์มภาคใต้พังทลาย 2. การเจรจาขออภัยค่ะรัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้กุ้งค้างในบ่อทำให้ราคากุ้งในฟาร์มภาคใต้พังทลาย 2. การเจรจามาเลเซียให้เกิดการผ่อนปรนต้องใช้ทุกช่องทางให้มีการผลักดันการผ่อนปรน 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นว่ารัฐบาลยังไม่มีการประเมินอย่างเป็นระบบและ 4. มาตรการรัฐบาลที่ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเป็นเรื่องที่ดีขณะที่นายณัฐพงศ์กล่าวปิดท้ายว่าการเห็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริงทำให้รัฐบาลไม่ได้ดำเนินมาตรการที่ตอบสนองต่อปัญหาเท่าที่ควรกองทัพภาคหนึ่งส่งทหารช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนพระราม6เขตปทุมวันความคืบหน้ากรณีเกิด

0: เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดบรมนิวาสฝั่งโรงงานปลาทูถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกทม.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากองทัพภาคที่1โดยพลม.2รอ.และมทบ11ได้จัดกำลังพลและชุดจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพและช่วยขนย้ายสิ่งของประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและร่วมทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิงในการควบคุมเพลิงซึ่งขณะนี้เพลิงสงบลงแล้วพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณบริเวณโรงเรียนวัดสะบัวในการอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว58หลังคาเรือน62ครอบครัวและประสงค์เข้าพักที่ศูนย์พักพิง1รายและมีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น3รายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลตำรวจ1รายโรงพยาบาลกลาง1รายโรงพยาบาลหัวเฉียว1รายและมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีอาการสำลักควัน1รายทางนี้แม่ทัพภาคที่1ได้สั่งการให้พลม.2 รอ.ดำเนินการจัดรถครัวสนามดูแลแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

ูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The Whole World

0: โตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
1: ้พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-COT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
1: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
1: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
2: เก๋จุรารัตน์ประพฤติดีจากรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเองก็จะสรรหาเรื่องมาเมาส์คัดสรรข่าวมาคุยมาแชร์มาแบ่งปันแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังไปตลอดทั้งปีเลยค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะ
0: Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย 2 Mcot News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. Mcot News FM 100.5
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
6: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะ

0: เมื่อช่วงเช้ารายงานข่าวด่วนเรื่องแผ่นดินไหวนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็สถานการณ์ล่าสุดที่มีรายงานข่าวโดยสำนักข่าวซินหัวของจีนบอกว่าแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายนะและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย134รายเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เขย่าพื้นที่ในแถบเกาะมินดาเนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว32กิโลเมตรอยู่ในระดับความลึก33กิโลเมตรโดยศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งของเมืองมาอาซิมในจังหวัดซารังกานีบนเกาะมินดาเนานะฮะยอดผู้ได้รับบาดเจ็บก็134เสียชีวิตล่าสุดนี้15นะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดแต่ว่าประกาศเตือนสึนามิก็ยกเลิกไปหมดแล้วไม่มีสึนามิเข้าทั้งที่อินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ
1: ค่ะก็เกาะมินดาเนาเมืองที่ถูกเป็นข่าวมากที่สุดว่ามีความเสียหายก็คือเมืองดาวาวค่ะ
0: คุ้นชื่ออยู่นะ
1: ค่ะเมืองดาวาวก็เนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีคนที่แล้วมาจากดาวาวดาวาวของฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นบนพื้นเนี่ยขนาดนั่งอยู่บนพื้นน่ะยังสั่นไหวได้ค่ะพี่ไพศาลปกติภาพใช่ครับปกติภาพที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าอยู่บนตึกแล้วมันก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีโคมไฟแกว่งไปเบี่ยงมาแต่เราไม่เคยเห็นภาพว่าเด็กอยู่ในโรงเรียนและเป็นโรงเรียนที่มีอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ไม่รู้แต่ภาพที่เห็นเนี่ยเด็กกำลังทำกิจกรรมอยู่ที่พื้นกันพื้นสนามอะค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุแผ่นดินไหวปุ๊บทุกคนก็นั่งยองยองลงบนพื้นขนาดนั่งยองยองลงบนพื้นค่ะพี่ไพศาลแกว่งได้ด้วยค่ะ
0: เซไปเซมาเลยนะ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ยืนนะคะ
0: ครับ
1: นั่งยองๆอยู่บนพื้นอ่ะแกว่งพร้อมๆกันเลยเพราะเด็กตัวเท่าๆกันแล้วก็นั่งเหมือนกันความเสียหายเยอะนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนเขา
0: ถล่ม
1: สองชั้นสามชั้นเนี่ยย่านเศรษฐกิจเลยล่ะร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังของฟิลิปปินส์ถล่มมาแบบเห็นๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: ความเสียหายเยอะแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้ก็คือเสียชีวิต10กว่าแล้วก็บาดเจ็บ130กว่ารายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนเหตุการณ์ในตะวันออกกลางหลังจากที่อิหร่านถล่มอิสราเอลนะครับทรัมป์ก็พยายามขอร้องอิสราเอลว่าอย่าตอบโต้มันจะกระทบต่อเรื่องการพูดคุยกันนะปรากฏว่าอิสราเอลส่งฝูงเครื่องบินรบถล่มระบบป้องกันภัยทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ในอิหร่านแต่อย่างนี้ก็คงจะไม่ง่ายนะถ้ายังตอบโต้ยังถล่มกันไปมาอยู
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะซึ่งสถานการณ์ก็ส่งผลถึงบรรยากาศการลงทุนวันนี้ทุกภูมิภาคนะของไทยวันนี้หุ้นก็ร่วงไปเข้าใจไว้ประมาณ20จุดก็เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านอิสราเอลเลบานอนด้วยครับ
1: เขาเรียกวันนี้ว่าเป็น Black Monday เหมือนกันนะคะพี่ไพศาล
0: หลายตลาดใช่ไหม
1: ถล่มขายหุ้นโลกเลยค่ะถล่มขายหุ้นโลกอิหร่านอิสราเอลโดยที่ทั้งโลกเนี่ยนักลงทุนเทกระจาดหุ้นเทคกับ AI ค่ะเพราะอะไรเพราะปรับตัวขึ้นแรงกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐออกมาดีเกินคาดขณะที่การสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาทวีความตึงเครียดอีกครั้งหลังจากอิสราเอลกับอิหร่านเปิดฉากอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็เลยต่างชาติล้างพอร์ตหุ้นกับบอลเฉียดหมื่นล้านนะคะทุบให้ค่าเงินบาทอ่อนที่สุดในรอบ2เดือนค่ะ
0: 32เท่าไหร่80กว่าใช่ไหม
1: ปิดไปลบ20เพราะฉะนั้นความฝันของเราที่จะก้าวผ่าน 1,600 ก็หยุดก่อน
0: ก็ชะลอก็ถอยไปก่อน
1: หยุดก่อน
0: วันนี้เข้าใจว่าหุ้นไทยลงไปประมาณ20จุด
1: ใช่ค่ะ

0: ็ลงหนักๆ ก็เอเชียก็หลายตลาดนะฮะฟิลิปปินส์ไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเกือบ 4% นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ร่วงหุ้นนิกเกอิร่วงไป 2,563 จุดนะฮังเซ็งก็304จุดฮังเซ็งนี่ 1.22% เซี่ยงไฮ้ของจีนนี่ลงไป 1.7%

0: ขึ้นไปเท่าไหร่ลงขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว WGI ก็ขึ้นไปตอนนี้ไปที่93.76ละบวกไป3.22 เซนต์ส่วนเบรนท์ก็ขึ้นไป3 เหรียญนะตอนนี้ไปอยู่ที่96.10 เซนต์
1: ค่ะทองคำก็ร่วงนะร่วงแล้วร่วงอีกวันนี้ก็ร่วงต่อไปอีก650 บาทค่ะปรับทั้งหมด33 ครั้งค่ะ
0: ก็ตลาดโลกก็ร่วงฮะถ้าเป็นราคาล่วงหน้าตอนนี้เหลือ 4,324 เหรียญ
1: เดี๋ยวจะกลับไปอ่านว่าใครเคยพูดว่าจะเห็น 5,000
0: 80,000น
1: ะไอ้ที่จะดูเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเกินไหมฮะ
0: ไ
1: ม่เกิดไปกลับไปอ่านแล้วแบบมีคนเคยพูดไว้ว่า 5,000
0: เหรียญจะได้เห็น 80,000 นะเงินไทยจะได้เห็น
1: 100,000 100,000 อะไรต่อมีอะไรหายทีมีคนพูดได้ไปแสน
0: มีพูดเหรอ100,000จะได้เห็นบาทละแสน
1: ไปเองก็ไม่รู
0: ้80,000เนี่ยได้ยินเมื่อไหร่จะได้เห็น80,000กันในปีนี้เพราะว่าตอนที่บอกว่า80,000เนี่ยมันขึ้น70,000กว่าแล้วนะ
1: 80,000มีค่ะพี่ไพศาลก็คือวันที่29 มกราคมนั่นแหละที่ขึ้นสูงสุดนะคะหลังจากนั้นเราก็เรียกวันนั้น80,000ค่ะ
0: เออไปจ่ายมาแล้วด้วย
1: หลังจากนั้นเราก็เรียกวันนั้นว่าดอยค่ะ28 และ 29 มกราคมนี่แหละที่จำได้ครั้งเดียวแล้วก็ลงเลยนะคะก็เรากำลังพูดกันเรื่องวิกฤตนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็รัสเซียเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็มาถึงอิหร่านสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้คริสตาลิน่าก็เกี่ยวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF บอกว่าหลังจากที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจำเป็นต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับภาวะช็อคหรือเหตุการณ์รุนแรงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งต่อไปเป็นคำพูดที่สำคัญมากฉันกังวลว่าเราอาจยังไม่ตระหนักอย่างแท้จริงว่าโลกต่อจากนี้จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเป็นการกล่าวในรายการพอดแคสต์ Readers ของฟานซินและควาทางสำนักข่าวบูมเบิร์กค่ะแล้วก็ย้ำว่าเราจะไม่มีวันกลับไปอยู่ในจุดที่ปัญหาหรือภาวะช็อกต่างๆหมดไปจากโลกนี้ได้อีกแล้วก็เกว่าเนี่ยคุณบังเหียน IMF มาแต่ปี2019นะคะคำพูดอันนี้ค่ะที่ทำให้สื่อไทยอย่างกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าผู้อำนวยการ IMF เตือนว่าโลกจะต้องเตรียมรับมือภาวะช็อกทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องปกติIMF เรียนรู้จากความผิดพลาดในยุคโลกาภิวัตน์และมุ่งมั่นที่จะให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำซ้ำรอยในยุค AI ในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ย IMF ต้องรับมือภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งระบาดของโควิดและสงครามในหลายภูมิภาคองค์กรยังคงเผชิญความท้าทายในการประเมินเศรษฐกิจรัสเซียท่ามกลางสงครามพร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ยูเครนค่ะเพราะนั้นเราจะเริ่มไม่ชินนะคะแต่จะเจอบ่อยๆแล้วก็รู้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตวิกฤตแล้ววิกฤตอีกนะฮะมันจะไม่ใช่นานๆมาทีแบบเมื่อก่อนค่ะ
0: ครับมันจะมาเรื่องแล้วเรื่องเล่านะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400 ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด คอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา14 นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะจริงๆวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาเรื่องที่ดีๆก่อนนะคะมีข่าวออกมานะคะว่า

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์กระชับมิตรภาพ170ป
1: 170
0: ี
1: ปีครับ
0: ค่ะกระชับมิตรภาพ170ปีของไทยกับฝรั่งเศสค่ะพี่ไพ
1: ค
0: ศ
1: รั
0: า
1: บ
0: ล
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันขอดูนิดหนึ่งเกิดเปิด Facebook ไม่ได้ขึ้นมาอย่างนั้นค่ะ
1: เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่มีการลงนามเป็นพิธีสารทางการทูตกันเลยเนี่ยก็เนี่ย170ปีก็สมัยที่ทางฝรั่งเศสเขาเข้ามายึดครองในเวียดนามแล้วก็กัมพูชาก็ต้องมาทำสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสกับไทยครับนับถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่จริงความสัมพันธ์ทาง
0: ถ้านั่งเรือมาเรื่อยๆมาก่
1: ท
0: อนหน้
1: า
0: านั้นเป็นร้อยปีแล้วค่ะ
1: ก็ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ส่งคณะทูตมา
0: ลาลูแบร์
1: ตั้งแต่ทูตชวาเลียเดอชัวมองอะไรพวกนั้นนะ
0: อือ
1: นะฮะมาเจริญสัมพันธไมตรีมาพร้อมกับพวกคณะนักบวชเยซูอิตตั้งแต่อันทัดเป็นตอนนั้นก็รับรวมไปแล้วก็เป็น400กว่าปี
0: ค่ะ
1: ก็จะน้อยกว่าจะยาวนานยาวนานที่สุดเนี่ยเข้าใจว่า470กว่าปีน่าจะเป็นโปรตุเกส
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาฝรั่งเศสฝรั่งเศสดัตช์อะไรพวกนี้ก็400กว่าปีทั้งสิ้นครับ
0: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือว่า State Visit ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นบุตรภัยสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและสืบเนื่องจากวาระครบรอบ340ปีค่ะพี่เวสานเขานับให้เราแล้ว340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสอันสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานของทั้งสองประเทศมีกำหนดการออกมาแล้วนะคะว่าการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้จะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการลาโมดองมาเจสเตรอยัลไทเดสFrom traditional to modernity ที่ Musée des Arts Décoratifs ที่กรุงปารีสค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ค่ะก็เป็นเทศกาลนำเสนอความงดงามของฉลองพระองค์และมรกตกทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครั้งแรกที่มีการนำฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปจัดแสดงในต่างประเทศแล้วก็มีงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทยกว่า200รายการค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระดับรัฐต่อรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ
1: มีหมายกำหนดการจะเสด็จเมืองตูลูสด้วยใช่ไหมครับ
0: ยังไม่เห็นนะคะ
1: ตูลูสเนี่ยเป็น
0: แอร์บัส
1: ของแอร์บัส
0: ค่ะ
1: เห็นว่ามีบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเชิญทั้งสองพระองค์ไปเยือนก็คงจะไปดูโรงงานของผลิตเครื่องบินของแอร์บัสที่ตูลูส
0: ค่ะ
1: นะเท่าที่ผมทราบนะหมายหนึ่งที่ทางภาคเอกชนของฝรั่งเศสเขา
0: ทูลเชิญ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: มาวันนี้วันที่8นะฮะวันจันทร์ถ้าไม่นับวันนี้เพราะวันนี้ก็ทุ่มหนึ่งอยู่ละ18นาฬิกา19นาทีละก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับก็คือวันที่9วันที่10 11นี่ก็จะเริ่มมหกรรมฟุตบอลโลกกันแล้ววันนี้มีรายงานข่าวผมเห็นมติชนออนไลน์ก็พาดบอกลาวเอปิดดีลฟีฟ่ายิงสดบอลโลก

0: 2026ชมฟรีครบ104แมตช
1: ์ลาวเหรอคะ
0: ลาวฮะก็สำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานว่าบริษัทสตาร์โทรคมหรือว่ายูนิเทลได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเป็นที่เรียบร้อยในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาอย่างเป็นทางการโดยออกอากาศครบถ้วนทุกนัดรวมทั้งหมด104แมตช์ให้ชมกันแบบฟรีๆภาคภาษาลาวผ่านทางแพลตฟอร์มลาวทีวีนอกจากนี้ประชาชนลาวยังสามารถเลือกรับชมย้อนหลังได้ทุกนัดพร้อมคลิปวิดีโอจังหวะไฮไลท์ได้ไวทันใจทุกที่ทุกเวลาผ่านทางโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือขณะเดียวกันยูนิเทลจะลงทุนผลิตรายการข่าวแบบเจาะลึกรายการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันซึ่งยูนิเทลก็ยังเป็นผู้ควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในการจัดฉายภายในที่สาธารณะทั่วประเทศลาวนะฮะเช่นแฟนโซนร้านอาหารผับบาร์ศูนย์การค้าหรือพื้นที่กลางแจ้งต่างๆซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากยูนิเทลก็สรุปว่าประเทศอาเซียนที่ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เป็นที่แน่นอนแล้วก็คือกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตเวียดนามมาเลเซียและลาวยังเหลืออีกเพียง3ประเทศครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือเมียนมาบรูไนและไทยซึ่งส่วนของประเทศไทยนั้นภาคเอกชนอย่าง Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz มีรายงานข่าวว่ากำลังอยู่ในช่วงการเจรจาช่วงโค้งสุดท้ายทางฟีฟ่าซึ่งทาง Jazz ก็ต้องการราคาใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายอยู่ที่15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทางฟีฟ่าก่อนหน้านี้ยืนกรานว่าถ้าสำหรับไทยรวยๆอย่างนี้ต้อง40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาททำให้ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างไรก็ตามมีนักข่าวสายวงการฟุตบอลยิ่งลักษณ์รักสุวรรณหรือบับเบิ้ลเนี่ยบับเบิ้ลล่าสุดนี้เขาได้โพสต์ใน Facebook ของเขานะเขาบอกว่าคนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026แน่นอนเขาบอกว่าสายบอกว่าชัวร์ถามว่าแล้วถ้าไม่ชัวร์ล่ะถ้าไม่ชัวร์ก็ผมหน้าแหกครับก็ต้องจับตาดูก่อนแบบระทึกว่าคนไทยจะได้ชมฟุตบอลครั้งนี้กันหรือไม่และชมฟรีหรือเสียเงินหรือไม่อย่างไร
1: ค่ะก็ที่ก็ไม่เกี่ยวกับภาษีของเราแล้วล่ะก็เป็นเรื่องของเอกชนที่เขาจะประเมินกันเองถูกไหมคะว่าถ้าเขาซื้อมาครั้งนี้เขาจ่ายเท่าไหร่แล้วเขาจะได้คืนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นเรื่องทางธุรกิจกันแล้วล่ะ
1: เป็นเรื่องธุรกิจของเขา
0: ครับก็แล้วเพียงแต่ว่าผมนับวันว่ามันเหลือแค่2วันนะไม่นับวันนี้แล้วมันเหลือแค่9กับ10นะครับ
1: คนที่ดูฟุตบอลจริงๆเขาไม่เห็นได้ยินเสียงโอดโอยหรือว่าค่ำครวญหรือว่าเหมือนกับใจจะขาดอะไรเลยนะเหมือนกับเขาก็มีช่อง
0: เขามีช่องทางไว้แล้วล่ะเขามีช่องทาง
1: อ้าวแล้วถ้าเขามีช่องทางแล้วเอกชนไทยไปซื้อมาแล้วต้องไปจ่ายเงินใครจะไปจ่ายคะ
0: เขาก็ดูครับประกอบกันระหว่างว่าไอ้ความวิริยะของเขาในการหาช่องทางกับไอ้การเข้าถึงที่จ่ายเพียงเงินเปิดทางแบบนี้เนี่ยมันจะอะไรมันจะคุ้มค่าเหมือนกัน
1: อย่างนี้สบายเลยฟังลาวอ่ะภาคเป็นภาษาลาวง่ายกว่าฟังเขมรตั้งเยอะ ถูกไหมฮะฟังเขมรภาคอ่ะเราแปลไม่ได้พี่น้องลาวเราอ่ะแปลไม่ต้องแปลเลยเข้าใจโดยถ่องแท้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับก็คงมีคนสอยมาดูกันแหละ
1: จะว่าสอยไม่สอยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีใครข้ามครวนไม่มีใครแบบโหเหมือนจะตายแล้วชีวิตจากนี้ไปมันต้องมีความทุกข์เหมือนกับว่าเขาชิวๆกันนะคะอย่างที่ปีศาจว่าแหละก็มีช่องทางของเขา
0: คนที่เขาต้องดูให้ได้จริงๆผมเชื่อว่าเขามีช่องทางแล้วคนที่คิดว่าถ้ามีเวลาก็จะดูอย่างเงี้ยมันก็โอเคไงไม่ได้ไปเกิดพลังขับเคลื่อนอะไรมากไอ้อย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเข้าดูได้สะดวกมีใครก็คงจะดูถ้าไม่งั้น
1: ดูไม่ได้ก็ไม่ดู
0: ก็ดูไม่ได้ก็ไม่ดูก็ติดตามข่าวช่องทางอื่นนะ
1: ก็แล้วบางทีก็
0: ดูไฮไลท์เอาดูสรุปผลข่าวอะไรต่างๆครับ
1: ค่ะและอย่าดูมันตอนดึกด้วยใช่ไหมคะบางทีเราไปดู
0: ตอนเช้ามา

0: พ้นวัยที่จะอดนอนอย่างนั้นละคร
1: ท
0: ั
1: ่
0: บ
1: านผู้ชมก็จับได้อีกว่าเราไม่หลับไม่นอนไม่เตรียมตัวทำงานคุณอัญชลีบอลตาปือตาดำมาทำรายการ
0: ใช่
1: ได้นะ
0: ค
1: คร
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: ค่ะคุณอนุทินพร้อมคณะแทบจะเรียกว่าไปประชุมครม.ที่เวียดนามได้เลยนะคะไปเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นครั้งแรกในรอบนับ10 ปีที่ผบ.เหล่าทัพไปครบเลยค่ะพี่อาจารย์ครบเลยไม่เหลือสักกองทัพหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยไปหมดเลยค่ะรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปผบ.เหล่าทัพไปหมดเลยเอาแค่อันนี้เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนนะยังไม่พูดเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเอาแค่ความมั่นคงนายกไปนายกรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยรัฐมนตรีกลาโหมไปรัฐมนตรีต่างประเทศไปผบ.เหล่าทัพไปหมดถ้าเราเป็นกัมพูชาเราจะรู้สึกยังไงคะ
0: เออก็คงจะคันหูคันตาคันตามันคงจะร้อนเผา
1: ๆก็คงอยากจะทราบว่าเขาคุยอะไรกัน
0: เออ
1: คงอยากจะทราบว่าเขาคุยอะไรกันแล้วก็เขาสนิทกันขนาดนี้แล้วเขามองเรายังไงถูกไหมคะเด้งเข้าใจว่าก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาจะคุยอะไรกันแต่ว่าภาพที่สำคัญการพูดที่สำคัญที่สุดมันก็มีภาพแบบนี้ด้วยแต่มันมีความหมายมากๆเลยคุณเล็กบอกว่าปกติแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ท่านผบ.ทบ.ไม่ค่อยไปไหนอะค่ะครั้งนี้ไปด้วยไปครบภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการสื่อถึงการให้ความสำคัญกับเวียดนามในเรื่องของความมั่นคงกับไทยกระชับความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะนะน่าสนใจมากครั้งนี้แล้วก็ท่านนายกเนี่ยนะคะจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมอย่างเป็นทางการค่ะก็จะเป็นการหารือเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานความร่วมมือในทุกมิติท่านประธานาธิบดีเลยค่ะที่การพักมาประเทศเราเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งที่สองแข่งกันโตแต่เราควรที่จะโตไปด้วยกันค่ะพี่ไพศาลนี่ก็นอกจากมิติเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องความมั่นคงสำคัญมากยกไปขนาดนี้แน่นอนกลับมาไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นมีการประกาศมาว่าแจ้งเรื่องประชุมครม.จากวันพรุ่งนี้วันที่9มิถุนาไปเป็นวันที่10มิถุนายนเวลา10นาฬิกาค่ะเนื่องจากติดการปฏิบัติราชการที่เวียดนามค่ะ
0: เมื่อเป็นวันพุธ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เห็นคุณเอกนิติบอกว่าที่นายกสั่งให้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การหักภาษ
1: ี
0: บุพการีแล้วจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณเอกนิติบอกว่าจะมีการประชุมของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่11แล้วก็จะไปพูดคุยกันนะก็ถ้าจะต้องตัดหลักเกณฑ์หรืออะไรยังไงก็คงไปดำเนินการผ่านทางคณะกรรมการชุดนี้แหละในวันพฤหัสนะที่11อันนี้เป็นการ
1: แก้ไขเอายุคนี้เลยใช่ไหมคะให้กลับเข้ามาได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอครั้งหน้า
0: ถ้าเท่าที่ฟังแล้วก็เป็นความประสงค์ของนายกก็เป็นอย่างนั้นแต่คุณเอกนิติเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่ได้ฟันธงอะไรนะ ซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าเขาก็ระมัดระวังเพราะว่ามันมีเรื่องของการอำนาจของคณะกรรมการที่เขาต้องประชุมกันก่อนถ้าเขาพูดชี้นำไปมันก็เหมือนกับว่าคณะกรรมการเขาเป็นตาอย่างก็คงจะรอให้คณะกรรมการเขาได้มีมติหลังจากประชุมวันที่11ให้เรียบร้อยแต่คุณเอกนิติเนี่ยเขาก็พูดอยู่ว่าถึงว่ามันมีไอ้เรื่องของมาตรการอันเนี้ยปีนี้มันก็คงไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะมันเป็นปีภาษีที่ผ่านไปแล้วในการตรวจสอบคุณสมบัตินะรู้สึกก็พูดคล้ายๆอย่างนั้นว่าถึงยังไงปีนี้มันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันได้เสียภาษีมันกำหนดไปแล้วคุณไม่ได้บอกเขาล่วงหน้านะถ้าบอกเขาล่วงหน้าเนี่ยตอนเนี้ยเราไปยื่นภาษีปีหน้าเนี่ยโอเคเขาตัดสินใจได้ว่าเขาจะให้คุณแม่จะเอาคุณแม่มาหักภาษีรถยนต์ไหม

0: คุณพ่อคุณแม่มาหักภาษีย้อนหลังนะอันนี้เขาทำไปแล้วเพราะนั้นคุณเอกที่เขาชี้แจงทำนองว่ายังไงปีนี้มันก็มีผลบังคับอยู่แล้วค
1: ค
0: ล้
1: ือ
0: าย
1: นี่
0: ๆก
1: เ
0: ั
1: ข้
0: บ
1: าใจว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลไม่ได้มีผลทางภาษีที่จะให้ถอนการลดหย่อนแต่หมายความว่าถึงลูกจะแจ้งลดหย่อนภาษีของคุณแม่ไปแล้วแต่ถ้าคุณแม่เนี่ยเข้าเงื่อนไขทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวเลยรถก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนี่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็ให้เข้าไปก็จบแค่นั้นค่ะถูกไหมฮะไม่ต้องไม่ได้หมายความว่าไปให้ลูกเนี่ยถอนคืนว่าไม่เอาแม่มาลดหย่อนแล้วนะก็ให้ลูกลดหย่อนไปตามปกติถึงลูกลดหย่อนไปได้แต่ถ้าคุณแม่เนี่ยมีคุณสมบัติแหมพูดง่ายๆถ้าไม่มีอะไรติดตัวเลยนะก็ให้คุณแม่ไปเถอะมันไม่ได้หมายความว่าแม่ทุกคนที่ลูกไปลดหย่อนภาษีแล้วอ่ะยังจะกลับมาได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพี่ไพศาล
0: ใช่
1: บางคนลูกเข้าไปลดหย่อนแล้วแต่เขาก็ยังมีทรัพย์สินเงินทองอะไรที่ไม่เข้าเงื่อนไขจะมีพ่อแม่สักกี่คนล่ะที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วและแม่ก็ไม่มีอะไรติดตัวอย่างที่ว่านะคะก็ควรจะให้เขาแล้วก็ลูกเนี่ยลดหย่อนได้30,000 บาท30,000 บาทเดือนละแค่2,500เอง
0: ใช่ไหม
1: กินหมา
0: เฉ
1: ก
0: ลี
1: ิ
0: ่
1: น
0: ยม
1: พ
0: า
1: ู
0: เฉ
1: ถ
0: ล
1: ้
0: ี
1: า
0: ่ย
1: กิ
0: กัน น
1: ห
0: ด
1: ม
0: ู
1: า
0: แล้
1: กิ
0: ว
1: นพลูก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วค่ะถูกไหม
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะคือถ้าเขาเลี้ยงลูกจนเขาไม่เหลืออะไรก็ควรจะให้เขาค่ะ
0: โอ
1: โอ
0: เค
1: เค
0: เดี๋ย
1: พ
0: ว
1: ั
0: พ
1: ก
0: ัก
1: กัน
0: กัน
1: ก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32 นาทีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทราบว่าที่เราจะพา
1: เหลือสองที่แล้วค่ะ
0: สรุปว่าเหลือแค่สอง
1: เหล
0: ือ
1: สองที่แล้วเมื่อตอนบ่ายแจ้งมาว่ายังเหลือ3ตอนนี้มาเหลือแค่2แล้วค่ะ
0: คนกลัวคุณดันเนี่ย
1: กลัวดิฉันไปใช่ไหมฮะ
0: กลัวคุณดันเชียร์แล้วใจอ่อนแล้วรีบตัดสินใจก่อน เดี๋ยวจะคนจะไปกล่าวหาว่าอ๋อที่นั่นนี่เป็นเพราะว่าคุณอันเขาอุดชักจูงจนกระทั่งเคลิ้มหรือเปล่า
1: ไปเถอะเพราะอะไรรู้ไหมคะ
0: เลยสองท่านเลยสองท่าน
1: ดิฉันรู้ว่าแต่ละท่านเดี๋ยวดิฉันทราบว่าแต่ละท่านเคยไปมาแล้วทั้งนั้นแหละแต่ไปมากี่ครั้งก็ไม่สำคัญว่าไปกับใครใช่ค่ะคนไทยยังไงก็เคยไปแต่ไม่สำคัญว่าไปกับใครแล้วก็ไปในวันเวลาแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ถามว่าเวลาไปแต่ละครั้งอ่ะเคยมีใครที่บรรยายให้ทราบซึ้งขนาดนี้ได้บ้างสองอย่างนะคะไปกับใครและแต่ละครั้งเราก็ได้ไหว้พระแต่เราไม่เคยได้ไปรับฟังการบรรยายค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: พี่ไพศาลทราบไหมคะว่าที่วัดพระศรีเรียกแหละนะวัดพระศรีมหาธาตุวัดวัดใหญ่เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ที่จังหวัดพิษณุโลกอ่ะมีปางปรินิพพานด้วยอ่ะค่ะ
0: มีพระอุโบสถที่เป็นปางปรินิพพาน
1: วิหารค่ะแล้วก็มีต้องไปดูอ่ะค่ะแล้วก็มีคำอธิบายแต่ละจุดที่สำคัญมากค
0: ่
1: ะ
0: อย่างวันนี้เข้าใจว่าเป็นวันแรม8 ค่ำใช่ไหม

0: แรม8ค่ําเขาเรียกเป็นวันอะไรนะคุณนันแรม8ค่ําเดือน6เนี่ย
1: อัฐมีป่ะคะ
0: อัฐมีบูชาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่รู้สึกวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชา
1: อือฮึ
0: ก็คือ
1: วันถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะ
0: ถวายพระเพลิงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือเสด็จดับขันผ่านไป8วันที่แล้วนะ8วันที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มีพิธีถวายพระเพลิงครับ
1: ก็เป็นวัน8ค่ำนะคะ8ค่ำเดือน6ของไทยค่ะเป็นวันก็เป็นวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนะคะก็ถวายพระเพลิงพุทธสรีระที่มกุฏพันธเจดีย์ที่เมืองกุสินาราค่ะเมืองกุสินา
0: คร รา ับ
1: เวลาถ้าเราไปก็เขาก็จะให้เขียนเรื่องความทุกข์ความโศกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผาไปที่นั่นเลยที่ในสารเคยไปไหมคะ
0: กุสินารายังไม่ได้เคยไป
1: เห็นไปมาหลายครั้งละ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเมื่อตอนต้นปีอ่ะก็ยังมีคนวันนี้พกอ่ะแกก็จะร้องเพลงบ้างสวดมนต์บ้างอะไรเหมือนเดิมเห็นตั้งแต่ตอนลูกเล็กๆจนลูกโตคนไกด์บอกว่าเชื่อไหมช่วงโควิดนะไม่มีเสียชีวิตสักคนเลยค่ะวันนี้พกอะไรแถวนั้นไม่มีเสียชีวิตเลยค่ะอยู่ครบหมดเลยค่ะ
0: เขา
1: แข็
0: ข
1: ง
0: ับ
1: แรง
0: เขาขับเป็นลำนำเป็นสโลกเป็นอะไรยังไงเราเคยมีไกด์บอกไหมฮะ
1: สวดมนต์มากกว่า
0: สวดมนต์นะอ๋อเป็นแบบอัลลาห์เป็นภาษาบาลี
1: สวดมนต์ส
0: อ๋
1: ว
0: อ
1: ดมนต์
0: โอเค
1: สวดมนต์แข็งแรงกันเจ้าของโรงแรมมีเสียชีวิตไปหลายคนพวกนี่ไม่แข็งแรงมากอะอยู่ครบหมดเลยค่ะค่ะ
0: ผมเห็นสื่อเขารายงานข่าวเรื่องคุณหมอที่เสียชีวิตที่เกาะพะงันเป็นคุณหมอที่มีผลงานมากเลยนะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าถูก
1: รถมอเตอร์ไซค์ช
0: นัก
1: น
0: ท่องเที่ยวต่างชาติขี่
1: ไ
0: ร
1: ม่
0: ถ
1: ใช่
0: มอ
1: น
0: เ
1: ั
0: ต
1: ก
0: อร์
1: ท
0: ไ
1: ่
0: ซ
1: อง
0: ค
1: เที
0: ์
1: ่ยวแล้วพี่ไพศาลจดทะเบียน49%ไปเอาคนขับเรือมาจดทะเบียนหุ้นส่วนด้วย51%
0: อ๋อแส
1: ตัว
0: ด
1: เอง ง
0: ว่
1: เ
0: า
1: ป็นเจ
0: อ
1: ้
0: ย
1: า
0: ู่
1: ของนอมินีตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทเรือนำเที่ยวไอ้คนขับเรือนั้นบอกเขาเอาเอกสารผมไปผมให้เขาไปผมคิดว่าเป็นเอกสารที่จ้างผมขับเรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เอาไปเอาคนขับเรือเป็นโนมินีตัวเองถือ49คนขับเรือ51วันนี้แจ้งข้อหาเพิ่มค่ะเป็นโนมินีด้วยไม่ใช่นักท่องเที่ยวไอ้นี่คือแฝงเข้ามาทำมาหากินค่ะ
0: ก็มีรายงานข่าวล่าสุดที่ท่าเรือลมพระย
1: พ
0: า
1: ญาลมพญา
0: ชายหาดหน้าพระลานที่เกาะสมุยตำรวจได้ควบคุมตัวนายวิลคอกดันแคนสัญชาติอังกฤษอายุ51ปีนะลงเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือบ้านท้องศาลาอำเภอเกาะพะงันนำตัวข้ามมายังอำเภอเกาะสมุยพบว่านายวิลคอกซ์สวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงินนุ่งกางเกงขาสั้นพร้อมเสื้อคลุมปิดบังใบหน้าโดยมีเจ้าที่ตำรวจพร้อมเพื่อนๆของนายวิลคอกซ์เดินทางมาด้วยเพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยฝากขังโดยมีรถตู้นำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลนะโดยพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้ก็คือเมื่อวันที่23พฤษภาคม69ฮะปิดเดือนที่แล้วเลยนะเวลาประม
1: เดือ
0: าน
1: ที่
0: ณ
1: แล้วค่ะ
0: เวลาประ
1: ต
0: ม
1: อน
0: าณ
1: เช้าตอนเช้า
0: 21
1: ค่ะน่าจะเป็นตอนเช้านะคะรองศาสตราจารย์ได้แพทย์
0: ส
1: ธ
0: า
1: ี
0: ม
1: ร
0: ทุ
1: ศ
0: ่ม
1: ักดิ
0: ย
1: ์
0: ี่สิบเอ็ด
1: แก้วอมตะวงศ์อายุ53ปีเดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะบางข่าวก็บอกว่าท่านมาเดินออกกำลังกายบางข่าวบอกตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็โดนฝรั่งคนเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์เฉียวชนเสร็จแล้วน่าจะเป็นกลางคืนมากกว่าเพราะจะเมาเหล้าอะไรตั้งแต่เช้า
0: ครับ
1: ขับมอเตอร์ไซค์เฉียวชนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไอ้ความที่เมาเหล้าเมาโคเคนเนี่ยก็หนีไปเลยแต่สุดท้ายก็สามารถจับได้นะคะตอนนั้นเนี่ยเราศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์

0: แก้วมาตะวงก็ยังแค่บาดก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่อ่ะขึ้นฮอส่งมากรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ท่านเพิ่งถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้วันที่7 มิถุนายนค่ะอายุ73 ปีเป็นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตแล้วก็เป็นคุณหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลวิมุตอยู่ตรงสะพานควายนะคะพี่ไพศาลก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วก็ที่ไปเกาะพะงันนี่ก็คือว่าพยายามที่จะทำวิจัยเรื่องให้ความรู้เรื่องปอดเนี่ยเวลาที่ดำน้ำเวลาที่ลงน้ำมันมีผลอะไรกับปอดบ้างนะคะทีนี้พออาจารย์หมอเสียชีวิตปุ๊บไอ้วิลค็อกซ์นี่ก็เลยโดนเพิ่มไปอีกก่อนหน้านี้สาหัสใช่ไหมคะตอนนี้ก็ขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสน่าจะถึงเสียชีวิตแล้วล่ะขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือหรือหลบหนีด้วยรถก็ไม่มีใบอนุญาตรถที่ขับก็ไม่เสียภาษีและไม่มีประกันไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างที่เขาทำที่อังกฤษไม่ได้เขาทำที่เมืองไทยหมดเลยค่ะอยู่อังกฤษถามหน่อยว่าทำได้ไหมขับรถไม่มีใบขับขี่ไม่เสียภาษีและไม่มีประกันไม่มีทางแต่อยู่เมืองไทยทำได้หมดเลยแล้วก็เสพโคเคนด้วยตรวจปัสสาวะตรวจอะไรเจอหมดเลยฝ่าฝืนกฎหมายเสพโคเคนไม่พอเมาเหล้าอีกต่างหากและล่าสุดวันนี้ที่แจ้งข้อหาเพิ่มก็คือเพิ่มจากที่สาหัสเป็นถึงแก่ความตายแล้วนะคะแล้วก็เช็คได้ก็ปรากฏว่าเป็นนอมินีค่ะจ้างคนไทยชื่อว่านายจำลองรุ่งเรืองจำลองนี่ถือ 51% ดันแค้นถือ 49% และอย่างที่บอกกันแหละผมเป็นคนรับจ้างขับเรือนำเที่ยวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเอาผมไปจดทะเบียนแกก็บอกแกไม่รู้ผมคิดว่าให้เอกสารไปแกผมไปขับเรือที่ไหนได้เอาไปจดทะเบียนเรียบร้อยค่ะนี่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวค่ะนี่คือเข้ามาทำงาน
1: มาปักหลักทำมากินอยู่
0: ใช่ค่ะทุกอย่างที่ไม่เคยทำที่อังกฤษทำที่เมืองไทยทำที่เมืองไทยได้หมดเลยค่ะและคิดดูว่าอย่างนี้มีอีกกี่คนคะเพียบโคเคนก็หาซื้อได้ด้วยง่ายมาก
1: ๆถ้าไม่มีเหตุเกิดไปชนคุณหมอเป็นคดีขึ้นมาก็คงยังจับมือดันแค้นมาดมไม่ได้นะ
0: ก็เห็นว่านายกก็ลงไปแล้วนี่ฮะทางงานนี่นายกก็ลงไปนี่ไปจับใครอะไรอยู่บ้านไม่กี่หลังแล้วดันแค่นี้ก็ยังอยู่เลย
1: รถที่ขับก็คงไม่ใช่ว่าเพิ่งเอามาขับคงจะขับมันอยู่ประจำ
0: มีแค่คนเท่านั้นแหละ
1: ผ่านตำรวจผ่านอะไรกันมาเยอะ
0: มีแค่คนเท่านั้นที่เป็นของแท้เขายังไม่ได้พูดเลยนะคะว่าอยู่เนี่ยด้วยทะเบียนอะไรด้วยวีซ่าอะไรอยู่ในฐานะอะไรวันนี้ตำรวจไปบุกจับจีน10 กว่าคนที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่ไพศาลอยู่ในบ้านจัดสรรมีสระว่ายน้ำด้วยนั่นก็คือสแกมเมอร์เลยนะคะเช่าบ้าน80,000แล้วก็หลอกลวง
1: ทำเป็นศูนย์ที่นั่นเลยหรือว่า
0: ทำเป็นศูนย์ที่นั่นเลย
1: ทำเป็นศูนย์ที่นั่นเลย
0: เป็นร้อยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิบเครื่องปรากฏว่าแล้วมันนั่งอยู่นี่ได้ยังไงก็ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว60 วันเนี่ยค่ะแล้วถามว่าตำรวจสารพีไม่รู้หรอสุ่มกันอยู่ได้เป็น10 คน
1: คนที่ให้ชงข้าวเช่าบ้านก็ไม่ได้เช็คไปเลยนะมีตังก็ให้เช่านะ
0: โอ้โห80,000ใครจะมาเช่าครับพี่ไพศาลบ้านหลังนั้นสัก2 งานได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องพวกนี้แหละค่ะเช่า80,000อ่ะเมื่อกี้เราพูดมาเรายังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปเนี่ยจะต้องทำยังไงค่ะเลยสองที่นะคะที่จะไปที่พิษณุโลกไปนอนพิษณุโลกคืนหนึ่งแล้วก็ล่องกลับมานอนที่พระนครศรีอยุธยาค่ะเดินทางร่วมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิสุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปค่ะที่นั่นมีจำนวนจำกัดเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่2เบอร์โทรศัพท์0944803076 0943966649 0868251444เอาใหม่นะคะเบอร์เดียวเลย049อ๋อเอาใหม่ผิดเลย094ค่ะ094ค่ะ4803076ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอีก2 ที่เท่านั้นนะคะ
1: เดี๋ยวพักกัน

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะแหมมีข่าวต่างประเทศวิ่งเข้ามาดิฉันสนใจมากเลยเยอรมนีเผชิญปัญหาพนักงานลาป่วยในอัตราที่สูงมากปีหนึ่งนะคะป่วยเกือบ15วันนะคะ
3: เกิดอะไรขึ้น
4: เขาบอกมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลรัฐบาลเยอรมันกำลังพิจารณามาตรการใหม่เพื่อลดจำนวนวันลาป่วยโดยอาจมีการหักค่าจ้างตั้งแต่วันแรกที่ลาแล้วก็ให้โบนัสแก่พนักงานที่ลาป่วยน้อยค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงทัศนะว่าแนวคิดเรื่อง work life balance และการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ไม่เพียงพอที่จะรักษาความมั่งคั่งของประเทศและเรียกร้องให้คนทำงานหนักขึ้นค่ะก็เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ลาปรากฏคนจีนไปเปิดโชว์หวยที่นั่นเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจบเลยจริงๆ
3: เยอรมันนี่อะไรคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าเขาเนี่ยคือพวกตุรกีนะพวกคนตุรกีที่ผู้อพยพชาวตุรกีนะโอ้ยทำงานแบบขับแท็กซี่ทำงานโอ้ทำอาบเหงื่อต่างน้ำนะแต่ว่าก็ถูกคนเยอรมันก็มองเป็นพลเมืองชั้นสองวันนี้ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะบก.ปปป.เนี่ยทนายความคุณอภิวัฒน์ขันทองเห็นบอกเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยนะคุณอภิวัฒน์คนนี
4: ้
3: บอกว่าตนเองได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายเมธิพัฒน์เศรษฐิตานันอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5ให้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยตำรวจปปป.เนี่ยเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตอัยการรายหนึ่งในความผิดฐานเสนอสินบนและแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อแทรกแซงคดีทุจริตโดยคุณอภิวัฒน์ซึ่งเป็นทนายความของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค

0: 5เนี่ยนะเขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่16ตุลาคม67เจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการปปช.สำนักงานคณะกรรมการปปท.บูรณาการกำลังเข้าจับกลุ่มผอ.กองช่างเทศบาลแห่งหนึ่งพร้อมพวกรวม3คนหลังมีพฤติการเรียกรับเงินค่าใบอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมร้านอาหารในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยในเวลาต่อมาคดีดังกล่าวถูกส่งฟ้องไปยังผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อช่วงปลายปี2568นะทนายพิวัตรบอกว่าพฤติการของอดีตอธิบดีอัยการรายนี้เนี่ยอัยการท่านนี้มีตำแหน่งเป็นอดีตอธิบดีอัยการนะเป็นผู้เสนอเงิน400,000บาทให้กับอธิบดีอัยการสำนักคดีปราบปรามการทุจริตภาค5คือคุณเนติพัฒน์เนี่ยเพื่อแลกกับการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางรายในคดีทุจริตดังกล่าวแต่นายเนติพัฒน์ได้ปฏิเสธรับเงินและยืนยันสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้หลังทราบว่าจะมีการสั่งฟ้องอดีตอธิบดีอัยการรายนี้ได้โทรศัพท์มาอ้างว่าได้เคลียร์คดีเรียบร้อยแล้วทั้งกับบิ๊กเต่าและผู้การแป๊ะโดยอ้างว่าจะดึงสำนวนกลับมาสั่งไม่ฟ้องและทางตำรวจจะไม่ทำความเห็นแย้งซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่มีการตกลงหรือเคลียร์คดีตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเพื่อสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทนายอภิวัฒน์บอกว่าสำหรับการเดินทางมายื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันนี้เป็นการนำพยานหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิดกับอดีตอธิบดีอัยการรายดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ต้องหาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้ให้การปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับอดีตอธิบดีอัยการคนดังกล่าวแต่จากการสืบสวนพบความเชื่อมโยงในการทำธุรกิจร่วมกันรวมถึงมีการไปร่วมแสดงความยินดีในวาระต่างๆจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีทนายพิวัตรยังบอกว่าส่วนรายละเอียดที่มีการมอบเงินนั้นตนไม่ทราบแน่ชัดทราบเพียงแต่ว่ามีการติดต่อเข้ามาพูดคุยกันภายในสำนักงานของท่านอธิบดีอัยการคนปัจจุบันซึ่งท่านอธิบดีได้มีการบันทึกวิดีโอเหตุการณ์ขณะพูดคุยไว้ทั้งหมดถือเป็นหลักฐานสำคัญโดยเงินจำนวน400,000บาทนั้นเป็นของฝ่ายกลุ่มผู้ต้องหาที่ส่งต่อผ่านบุคคลภายนอกซึ่งมีความสนิทสนมกับอดีตอธิบดีรายนี้อดีตอธิบดีอัยการรายนี้ก่อนที่จะนำเงินมาเสนอให้ท่านอธิบดีปัจจุบันทนายพิวัตรกล่าวด้วยว่าในส่วนของข้อกล่าวหานั้นเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และมาตรา157รวมถึงข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยขอฝากเตือนไปยังประชาชนว่าหากมีกรณีที่บุคคลมาแอบอ้างชื่อผู้ใหญ่ในลักษณะนี้ขอให้ตรวจสอบหรือเข้าพบผู้ใหญ่ในหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากปัจจุบันมักมีการแอบอ้างวิ่งเต้นคดีอยู่บ่อยครั้งส่วนรายละเอียดความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างบุคคลเหล่านั้นทางพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนขยายผลต่อไป
1: อ
0: ันนี้ไม่รู้ทางสำนักงานอัยการจะดำเนินการยังไงนะแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเป็นอดีตก็หมายถึงว่าน่าจะเกษียณไปแล้วถ้าเกษียณไปแล้วอัยการนี่หมายถึงว่าน่าจะต้องเกิน70นะใช่ไหมฮะพออัยการเกษียณเนี่ยมันต้อง70
1: ก็เขาไม่จำเป็นต้องอยู่ถึง70แล้วพี่ไพศาลเขาอาจจะเกษียณ60ก็ได
0: ้65นี่ยังถือว่ายังรับยังนั่นอยู่ใช่ไหมยังมีตำแหน่งอะไรได้อยู่ใช่ไหมอัยการถ้าผมจำไม่ผิด
1: เรียนเข้าใจว่าก็จบ60นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าจะทำงานต่อถึง70ได้โดยไม่รับตำแหน่งบริหารค่ะ60เป็นปกติเหมือนข้าราชการทั่วไปแต่สามารถอยู่ทำงาน
0: เป็นเหมือนพี่ผู้รักษาก็เป็นผู้รักษาอุโสนะ
1: ไม่มีตำแหน่งเอาว่าไม่มีตำแหน่งบริหารจนถึง70ค่ะ
0: ผมจำไม่ได้เหมือนกันอัยการเท่ากับศาลไหม
1: เท่าค่ะ
0: ถ้าเท่ากันก็เข้าใจว่า แต่ว่าอยู่อาจจะอยู่ไม่ถึง70เป็น

0: ใช่ใช่
1: อื
0: แต่ถ้
1: ม
0: าอยู่เต็มก็อยู่70แต่อันนี้ก็เป็นอดีตแล้วก็แสดงว่าเขาถ้าเวลาออกไปก็หมายถึงว่าเกษียณแล้วครับคนที่ถูกฟ้องเนี่ยนะแต่ช่างกล้าเลยนะเอาเงินมาอัดกันเลยนะโอ้โหอ้างถึงบิ๊กเต่าผู้การแปะอะไรไปด้วยนะ
1: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะมันน่าสงสัย
0: ไม่ก็ที่เป็นคดีกันเนี่ยที่เขาอธิบดีอัยการท่านส่งทนายมาแจ้งความกับทางตำรวจปปปเลยก็เพิ่งเป็นข่าวเนี่ยแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นอะไรเราไม่รู้ต้องไปกรมเขาต้องไปว่ากันเองครับสำนักงานสำนักอัยการสูงสุดท่านต้องไปว่ากันครับ
1: ค่ะเอ๊ะวันนี้พี่ไพศาลตามกรณีที่คุณโจมนธานีโพสต์แล้วคุณพิพัฒน์กับคุณอนุทินไปอีอีไหมคะว่ามีคนไปเรียกขอเงินสปอนเซอร์เลยไม่แน่ใจห้าล้านนะคะ
0: คุณโจมนธานีนะ
1: ใช่ค่ะโจมน
0: เ
1: ธานี
0: ขา
1: ตัน
0: พู
1: ต
0: ด
1: ิสุข
0: เขาโพสต์ทำนองไว้ไงนะ
1: ถ้าดูในโพสต์เขาไม่ได้ระบุถึงใครนะคะแต่คนที่ไปเม้นต่อนั่นน่ะถ้านอกจากมีทั้งนายกมีทั้งรัฐมนตรี
0: นายกอนุทินบอกอี
1: อีอะไรรู้อยู่แล้วอะไรทำนองอย่างนั้นนะคะ
0: อืม
1: แต่ว่านายกก็มักจะใครแรงมาก็แรงไปอยู่แล้วใช่ไหมคะไม
0: แล
1: ่
0: ้ว
1: ใช่
0: คุณโจมนธานีนี่ก็เป็นแฟนคลับของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วใช่ไหม
1: น่าจะอย่างนั้นนะคะ
0: เขาเชียร์กันอยู่เขาเชียร์กันอยู่
1: แต่ว่าจะ
0: คราวนี้
1: ก็คุณโจไปโพสอะค่ะ
0: ครับ
1: บอกว่าก็ไม่ได้กล่าวหาใครนะนะคะแต่ทำไมต้องมีคนออกมาด้วยเนี่ยก็เลยอ่านบทความยาวเลยค่ะของพี่สุรวิทย์วีระวันค่ะในค่ายผู้จัดการเนี่ยคุณโจเวลาเขาโพสต์ว่ารู้จักวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีดีที่มียอยักษ์กลันนะคะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และพีทีเพื่อรีดเงินเดือนละ5 ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณเข่งต้องสู้กลับอย่ายอมก็คุณสุรวิทย์วีระวันที่เป็นเรียกว่าเป็นคอลัมนิสต์ทางค่ายผู้จัดการเนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์ปมดราม่ากลุ่มคนดีรีดไถเงินรัฐมนตรีบอกว่างานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่เข้าข่ายการกระทําผิดอาญาร้ายแรงแล้วก็จี้ผู้เสียหายให้นําหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดหรือว่าหากเรื่องนี้ไม่มีมูลผู้โพสต์ก็ต้องเตรียมรับผลทางกฎหมายฐานหมิ่นประมาทท่ามกลางข้อสงสัยจากสังคมว่านี่คือการแชร์เพื่อความถูกต้องหรือเป็นเพียงกลเกมเบี่ยงเบนความสนใจจากมรสุมการเมืองที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่แน่ค่ะถามว่าคุณโจมันนี้บอกก็ไม่ได้ระบุถึงใครเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมาฟ้องเขาอะไรเขาได้ยังไงก็ปรากฏว่ามันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอาไปแขวนนะเพราะว่าถึงเราไม่ได้ส่งมีตัวย่อไม่ได้บอกเป็นเราว่ามันน่าจะเข้าข่ายคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนที่เข้าไปเม้นต์น่ะมันไปในทางเดียวกันหมดอะค่ะ
0: เป็น
1: ซ
0: ค
1: ึ่ง
0: ุณ
1: ก็
0: อะ
1: ท
0: ไร
1: ำให
0: น
1: ้
0: ะ
1: คนที่ถูกพาดพิงถ
0: ค
1: ึ
0: ุ
1: ง
0: ณโบ
1: ก็
0: ณัฐ
1: เส
0: ฐ
1: ีย
0: า
1: หายแน่นอ
0: คุณ
1: น
0: โบณัฐฐาแล้วก็มาเม้นอยู่นี่ใช่ไหม
1: คือเอาแค่ว่าเฉพาะตัดโบออกไปเลยนะคะพี่ไพศาลเอาแค่ว่าในเฟซของคุณโจมนธานีคนเดียวอะอ่านโพสต์ของคุณโจเห็นคุณพิพัฒน์คุณอนุทินเข้ามาและที่ตามมาเป็นพรวนอะมันไปทางเดียวกันหมดเลยซึ่งก็รู้ว่าคนที่ถูกพูดถึงอะเสียหายคุณสุรวิทย์เขาก็เลยบอกอย่างเงี้ยฟ้องได้ปัญหาไม่ได้อยู่เพียงแค่ข้อความต้นทางแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะด้วยเพราะแม้เจ้าของโพสต์จะไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่คอมเมนต์จำนวนมากกลับพยายามเชื่อมโยงไปยังบุคคลกลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะก็ถ้าจะไปถึงโรงถึงศาลก็ได้อ่ะถ้าคิดตามเนี้ยค่ะได้เท่านั้นแหละคนโพสต์
0: คร
1: ก็
0: ับ
1: คงพร้อมอ่ะค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
6: อีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ดีพี่สายไม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะกรณีคุณโจมันธเนียค่ะ
5: ผมก็เห็นคุณสุรวิทย์เขาเขียนยาวมาก
6: ใช่ใช่สรุปได้อย่างเมื่อกี้ค่ะ
5: ก็แล้วก็คุณโจมันธเนียโพสตอบสนธิปมทวงหลักฐานอะไรเนี่ย
6: อ๋อคุณสันติก็พูดด้วยอะคะ
5: ผมก็ไม่ผมก็พยายามดูว่าเอ๊ะมีคอมเมนต์คุณสนธิอะไรหรือไงก็เขาบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าคงจะมีการตอบชี้แจงอะไรจากคุณสนธิหรือยังไงนี่นะ
6: ค่ะ
5: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเพราะว่าคุณโจเขา
6: ถ้าหากตามข่าวเนี่ยคือคุณสนธินะคะ
5: ตั้งคำถามต่อกรณีที่โจมนทานีโพสต์อ้างว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามรีดเงินจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการเดือนละ5ล้านบาทโดยชี้ว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีและไม่มีการแสดงหลักฐานต่อสาธารณะจึงเห็นว่าหากข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริงควรนำข้อมูลที่ตรวจสอบได้เนี่ยออกมาเปิดเผยพร้อมเตือนว่าการขยายข่าวหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงรองรับอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะอันนี้คุณสนธิเขาออกมาแสดงความเห็นล่าสุดโจมนทานีได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ใช้คำว่าตอบโต้นะตอบโต้ต่อคุณสนธิโดยยืนยันว่าเธอไม่เคยเอ่ยชื่อบอกใบ้หรือชี้เป้าบุคคลใดในกรณีข้อกล่าวหาเรื่องรีดเงินเดือนละ5ล้านบาทและตั้งคำถามว่าหากนายสนธิไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเหตุใดจึงออกมาเรียกร้องให้แสดงหลักฐานพร้อมทั้งระบุว่าหลักฐานที่เธอมีคือกรณีที่ตนมองว่าสื่อของนายสนธิได้เผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวหาบุคคลบริสุทธิ์จนได้รับความเสียหายซึ่งเธอยืนยันว่ามีหลักฐานพร้อมนำเสนอต่อศาลนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายสมธิชี้แจงต่อสังคมว่าทำไมจึงแสดงตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เธออ้างว่าอ้างว่าไม่ได้ระบุถึงบุคคลใดโดยตรง
6: แต่เรียนขอย้อนกลับไปที่บทความของพี่สุรวิทย์อ่ะก็ในนั้นคนที่ตามมาหลังจาก

0: ที่คุณมันธนีแขวนไว้มันก็พุ่งมาที่เดียวมันจะไม่ตอบได้ยังไงฮะ
1: แต่คุณโจมนธานีนี่เขาก็มีเขาก็ชอบออกแสดงความเห็นอะไรต่างๆมาโดยตลอดอย่างนี้ไหม
0: ก็เป็นอินฟลูสายการเมืองไปแล้วค่ะจากพี่ไพศาลรู้จักคุณโจมนธานีตอนแรกก็เริ่มเนี่ยเป็นอะไรฮะ
1: ผมคุ้นๆหน้าเขาอยู่คุ้นๆชื่อเขาอยู่แต่ว่าจำอะไรไม่ได้
0: เป็นดีเจค่ะ
1: ไม่มีภาพจำของเข
0: เป็
1: าน
0: ดีเจเพลงชื่อดังมากเลยดังมากจากการเป็นดีเจและหลังจากนั้น
1: ดีเจเปิดเพลง
0: วิทยุ
1: สถานีวิทยุ
0: เป็นช่วงยุคทองของวิทยุเนี่ยค่ะเป็นดีเจเปิดเพลงเลยเพลงฝรั่งเนี่ยค่ะตอนสมัยมากแล้วก็คุยสนุกมากดังมากดังที่สุดแล้วก็เนี่ยยุคเดียวกับคุณทัตยาเกษังนั่นแหละคุณวาสนาวีรชาติพี่อาจจะมาก่อนนะคะคุณโจมนธานีคุณทัตยาเกษังเนี่ยรุ่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่บรรยายในเรื่องการเงินค่ะเพราะเธอมีปัญหาของเธอและเธอก็มีวิธีการแล้วก็แก้ปัญหาของเธอเองในเรื่องของการเงินจนวันเนี้ยก็เปลี่ยนผ่านจากการเงินมาเป็นเรื่องของการเมืองทั่วไปละนี่คือบทบาทที่ฉันได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของคุณมนธานีในรอบ30 ปีค่ะ30 ปีค่ะ
1: เพราะว่ามีชื่อในฐานะกลุ่มคนรักสถาบันอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีจุดยืนอะไรแบบนั้น
0: ค่ะ
1: ครับก็แสดงถ้าแสดงความเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่อินกับการเมืองถึงขั้นว่าเห็นใจคุณพิพงษ์พิพัฒน์คุณอนุทินเลยนะพอเข้าใจได้โดนตบทรัพย์เดือนละตั้ง5 ล้านเลยโอ้โห
0: ตบยังไงไม่เข้าใจ
1: ทราบกันแล้วคุณพิพัฒน์ก็มารับมุกไม่ใช่เหรอเนี่ยผมเห็นที่ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูในเฟซบุ๊กอะไรเขาหรอกแต่ว่าคุณสุรวิทย์เขาไล่ยาวมาเลยอ่ะโพสต์ว่าอย่างไรแล้วก็คุณ
0: มาได้ไปแขวนนะแล้วก็มีคนตามมา
1: คุณพิพัฒน์ก็มาคอมเมนต์ว่าอย่างไรคุณอนุทินว่าอย่างไรอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเหมือนกับว่ากันมาเป็นมีต้นมีปลายมีอะไรกันมาเป็นขบวนน่ะมากันเป็นขบวนเลยครับ
0: โบนัสถาก็บอกว่าอะไรทำนองนั้นนะคะหนักเข้าไปอีกไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านพี่ดูอันสุริพรไม่กล้าอ่านอ่ะค่ะอ่านได้ดีกว่ากระทรวงดีอีจะจัดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะคะพี่ไพศาลเข้าไปใน Facebook ของกระทรวง DE บ้างไหมคะ
1: ไม่ได้เข้าไปเลยครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าเขาคงประเมินสถานการณ์แล้วเขาก็จะเตรียมกระบวนการที่จะตอบโต้อยู่เพราะว่าผมดูจากการที่คุณแดนเขาเริ่มออกมาตอบกระทู้ถามอะไรต่างๆคือสู้ละแต่ว่าเขาคงจะให้คุณชัยชนกไปอยู่ในเซฟโซนนะเดี๋ยวก็จะมีบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์มีอินฟลูเอนเซอร์สายไอทีอะไรต่างๆเนี่ยคงจะเรียงหน้ากันออกมาสู้
0: คุณชัยชนกไปไหนวันนี้ไม่เห็นตอบเลยฮะเป็นคุณแนนตอบแทนนะคะ
1: ก็นี่ก็จะให้คุณแนวผมเห็นสังเกตมามีคุณแนนออกมาชี้แจงมีอะไรแล้วคุณชัยชนกเขาก็ถอยไปโดยที่บอกว่าได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยเนี่ยไปหาลือกับปลัดในการที่จะได้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ลองดูซิว่ามันจะมีการนำมาปรับปรุงอะไรได้ยังไงพอให้สัมภาษณ์กันแล้วเขาก็ถอยคุณแดนเขาออกมา
0: ไม่พูดอีกเลย
1: ปลัดเขาก็เดินสายชี้แจงอุตลุดเลยปลัดที่อะไรที่เขาย้ายมาจากกระทรวงการคลังอ่ะสามีท่านปลัดสำนักนายกใช่ไห
0: ม
1: อนันตสินเนี่ยนั่นคุณอนันตสินนะก็เดินสาย
0: ชี้แจง
1: เดินสายไปช่อง3ไปช่องเนชั่นไปอะไรผมเปิดดู2วันก็เจอแล้วท่านปลัดก็ดูรูปการแล้วเขาก็คงจะเตรียมสู้เตรียมผลักดัน

0: ว่าโครงการ
1: ก็
0: ของ
1: ร
0: เข
1: ู้
0: า
1: แล
0: มั
1: ้
0: น
1: ว
0: เป
1: ว
0: ็
1: ่
0: น
1: า
0: โคร
1: ใคร
0: งกา
1: ไ
0: ร
1: ด้อ
0: ท
1: ะ
0: ี่
1: ค่ะ
0: ดีอ่าก็คือมันเซ็นสัญญ
1: ม
0: า
1: ัน
0: มา
1: เส
0: ได
1: ร
0: ้
1: ็จ
0: ทั้ง
1: ห
0: ห
1: ม
0: มด
1: ด
0: มัน
1: แล
0: ย่อ
1: ้
0: มา
1: ว
0: ได้
1: อ
0: ห
1: ะ
0: มดเพียงว่าตอนเนี้ยทําให้มันเกิดความชอบธรรมอะครับ
1: ช
0: กร
1: อ
0: ะ
1: บ
0: บว
1: ท
0: นก
1: ำท
0: า
1: าง
0: ร
1: ก
0: ก็
1: ฎ
0: ค
1: ห
0: ื
1: ม
0: อ
1: า
0: ว
1: ย
0: ่า
1: หรื
0: ท
1: อ
0: ํ
1: ช
0: า
1: อบทำทางสังคมอะคะพี่เมษา
0: ให้มันเกิดความ

0: ื่อเศรษฐกิจและสังคม Facebook ก็แล้วกัน Facebook กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย AI Passport Forum เนื้อหานะคะเวทีเปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเชิญภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการพัฒนาโครงการไทย AI Passport วันพฤหัสนี้ค่ะ9โมงถึงเที่ยงที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น2กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีเสวนาให้ผ่านกดลิงก์ได้และมันจะมีการไหนๆคุณก็เป็นกระทรวงดีแล้วเนี่ยคุณควรที่จะถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ไหมคะพี่ไพศาล
1: ควรจะ
0: ให้คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นด้วย
1: ต้องเปิดกว้าง
0: ต้องเปิดกว้างเห็นไหมพี่ไพศาลพูดแล้วนะยังไม่ได้พูดค่ะแล้วก็ในงานนี้ค่ะจะมีการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเพื่อรวบรวมข้อมูลมาปรับปรุงและขยายผลนี่แหละที่พี่ไพศาลว่าให้คุณแนนมารับอะไม่ใช่นะคะเดี๋ยววันที่11จะมาค่ะชื่อว่าคุณชัยชนกชิดชอบจะมาเป็นประธานแล้วก็มีคุณพัชรอนันตสินปลัดกระทรวง DE และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องคุณพัชรได้มาในรัฐบาลคุณอนุทินนี่ใช่ไหมคะ
1: คุณพัชระอนันตสินคุณเศรษฐาหรือน่าจะประมาณคุณเศรษฐาอะไรคร
0: ับ ก็ต้องเป็น
1: ตอนนั
0: ้
1: นดีอีก็คุณประเสริฐจันทรลวงทองไง
0: ค่ะ
1: เขาก็มาทำงานคู่คุณประเสริฐจันทรลวงทองครับ
0: ก็อันนั้นมันเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาใช่ไหมเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาอีกค่ะคุณพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยเพื่อมุ่งหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการไทย AI Passport ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลและ AI ให้แก่ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มมีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมเขาเอาแน่บอกเลยไม่ถอยค่ะถอยทำไม
1: มันคือทุกอย่างมันประมูลไปแล้วอะไรไปแล้วได้เอกชนแล้วก็มาต้องมันยกเลิกอะไรไม่ได้แล้วครับเพียงแต่ว่ามันจะทำให้ประชาชนเขาคิดว่ามันเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์แท้จริงหรือว่ามาผลาญเงินท่าน
0: แล้วคุณนั่นก็เงียบไปเลยนะเงียบผิดปกติคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุหลังจากที่ลุยวันนั้นแล้วอ่ะไม่เห็นอีกเลยนะพี่ไพศาล
1: เออผมวันนี้ผมไม่แน่ใจเขาก็เดินสายออกสื่ออะไรกันอยู
0: ่ใช่วันแรกๆแบบออกสื่อและความที่ว่าแกก็ยังไม่ได้เล่นการเมืองแบบคล่องอ่ะผมแค่พูดตรงจนนี้ฉันก็นี่ก็กลัวแทนเหมือนกันนะพูดหมดเลยว่าเงินทอนมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่พูดว่าในบรรดา1,600 ล้านเนี่ยใช้งบในการอบรมแค่100 ล้านเองค่ะซึ่งจริงมันควรจะมากกว่านั้นค่ะ
1: ก็เป็นโครงอีกโครงการหนึ่งที่คงจะมีบรรดาพวกฝ่ายค้านคงจับตามองแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงไอทีนะผมคิดว่าทางฝ่ายของภูมิใจไทยก็คงจัดทีมที่เชี่ยวชาญเรื่องไอทีมาตอบโต้กับฝ่ายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มันก็คงจะมีการสู้กันในเรื่องของคนที่มีความรู้ในแวดวงไอทีทั้งหลายเพราะมันมีปัญหาเรื่องเชิงเทคนิคเรื่องอะไรต่างๆกันอยู่หลายอย่างนะ
0: แต่เรื่องพวกนี้เถียงกันเรียนว่าถกจบนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรที่มันในเมื่อเราเถียงกันเรื่องวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เถียงกันเรื่องความรู้สึกเรียนคิดว่าเรียนที่ว่าคนที่ฟังเนี่ยแต่คนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้ฟังแล้วมันคนละเรื่องนะมันต้องใช้คนที่มีความรู้ฟัง
1: คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องโครงการเนี่ย

0: หนึ่งก็คือเรื่องความเหมาะสมที่จะต้องลงทุนทั้ง1,600 ล้านอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งคือคุณชัยชนกเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในเรื่องการออกกระทู้นี้ใช่ไหมที่สภา
1: ถูกเอามาล้อเลียนเล่เท
0: เอาม
1: น
0: าใช่เดี๋ยวผมเห็นมีคลิปมาล้อเลียนคือพูดไทยคำภา
1: อั
0: ษ
1: ง
0: าก อ
1: ฤ
0: ั
1: ษ
0: งกฤ
1: ค
0: ษ
1: ำ
0: คำอะไรเงี้ยก็ผมดูคุณสนธิอู้แล้วผมยังข
1: คุณคุณสุธีเอามาล้อเลียนเหรอคะ
0: ำเอามาล้อเลียนคุณที่บอกว่าผมก็พอดีอาจจะขอโทษนะภูมิความรู้ภาษาอังกฤษผมอาจจะด้อยไปโอ้ยพูดเลยแต่กันแน่กันผมมานั่งนึกถ้าจะมีใครมาแกล้งคุณสนธินะเรื่องหนึ่งที่คงโกรธหนักมากเลยก็คือเนี่ยเรื่องคุณชัยชนกเนี่ยคุณสนธิก็พูดถึงเรื่องการอภิปรายคุณชัยชนกเนี่ยโอ้โหปวดแสบปวดร้อนนะ
1: พี่สายค่ะคืออาชีพของอัญชลีพรกุสุมอีกอาชีพหนึ่งที่ทำมาเป็น10 กว่าปีแล้วเนี่ยคือมีเดียเทรนนิ่งค่ะพี่ไพศาลและงานที่ทำจริงจังเรื่องนี้ก็คือการเทรนคนที่เขามีการศึกษาโดยเพราะอยู่ต่างประเทศมาระยะใหญ่ๆแล้วใช้ภาษาไทยได้ไม่แตกฉานเน้นแล้วเน้นอีกนะพี่พิสารว่าพอดีคือยังไงอะนี่คืออีกอาชีพเลยฮะเรียนตามตรงว่าเจอมาเยอะไม่เคยเจอขนาดนี้ค่ะคนที่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอภิสิทธิ์อะก็จบป.6แล้วไปอังกฤษนะคะพี่พิสาร
0: ไอ้คุณพิสิทธิ์เขาไม่พูดติดเติดภาษา
1: จบป.6
0: แส
1: แล้วไปอังกฤษเหมือนกัน
0: อืม
1: ก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆต้องพยายามนะคะต้องพยายามแล้วก็ไม่ต้องถึงขนาดพยายามมากทําได้กันทั้งนั้นอ่ะยังไม่เคยเจอใครหลุดขนาดนี้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา18 นาทีครับ
1: ในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยค่ะพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทองจะมารับหน้าที่จัดรายการแทนนะคะขอลาหนึ่งวัน
0: แทนคุณนันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะจะไปเทรนให้นักเรียนนอกพูดภาษาไทยเนี่ยค่ะ
0: อ๋อครับ
1: ฝากคุณอารมณ์ด้วยพรุ่งนี
0: ้
1: ค่ะ
0: คือบางคนสำคัญว่าเขาพูดติดเป็นธรรมชาติของเขาหรือว่าเขาตั้งใจอยากจะพูดให้มีความรู้สึกว่ามันมีภูมิมีอะไรกันบ้าง
1: จริงๆแล้วในวิชาชีพเขามันจะมีคำหลักๆอยู่ภาษาอังกฤษภาษาไทยมันจะมีในสมมติเขาอยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยมันจะมีคำบางคำที่ไม่ต้องพูดภาษาไทยหรอกถ้าพูดภาษาไทยก็มันจะไปกันใหญ่ก็ใช้ภาษาอังกฤษทับได้ค่ะแต่มันจะมีคำหลายๆคำที่ยังไม่เอามาพูดในสังคมไทยหรือในภาษาไทยและยังมีคำภาษาไทยที่เขานิยมพูดกันและเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาไทยนั้นค่ะคุณไม่ต้องไปเรียนรู้มันทุกวงการหรอกว่าภาษาศัพท์ที่ใช้อะไรบ้างแต่ที่จำเป็นที่สุดคือในวิชาชีพคุณต้องรู้ว่าศัพท์ภาษาไทยที่เขาใช้กันและที่คุณยังต้องใช้อ่ะคืออะไรและมีภาษาอังกฤษบางคำที่อนุญาตให้คุณใช้ได้เพราะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปอันนี้พูดถึงการพูดออกสื่อนะคะพี่ไพศาลไม่ได้พูดในห้องประชุมของพวกคุณอันนั้นก็ว่ากันไปกันแล้วกัน
0: ใช่การพูดต่อออกสื่อหรือว่าการพูดในที่สาธารณะอะไรต่าง
1: ค่ะ
0: ฟังคุณส

0: สนธิวิจารณ์เนี่ยก็คือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะคือภาษาอังกฤษที่คุณชัยชนกชัยมันก็ก็คล้ายๆกับคนที่เขาจริงๆแล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช้อย่างนั้นอันนี้เป็นทำนองอย่างนั้นอ่ะ
1: เออเองก็ไม่มีความรู้ด้วย
0: คือคุณสนธิเนี่ยเขาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเนียบมาก
1: ค่ะ
0: เขาเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเขาเนียบมากพูดสำเนียงก็ทั้งพูดสำเนียงทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้กระทั่งฝรั่งผมก็เคยฟังฝรั่งที่บอกว่าสำเนียงคุณสนธิเป็นยังไงหรือว่าความรู้
1: ก
0: เ
1: าร
0: ื่
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ง
1: ้
0: ภาษ
1: ศ
0: า
1: ัพท์ในระดับไหน
0: อะไรเนี่ยนะ
1: คือเป็นคนที่ทั้ง
0: เขา
1: เรียน
0: เขามี
1: ทั้
0: ท
1: ง
0: ัก
1: ใ
0: ษ
1: ช
0: ะ
1: ้
0: เรื่อง
1: ช
0: นี
1: ี
0: ้
1: วิตทั้งเรียนทั้งใช้ชีวิตในระดับสูงใช้
0: เรื่
1: ค
0: อง
1: ำนี้ก็แล้วกัน
0: ทักษะ
1: เร
0: เร
1: ี
0: ื่
1: ย
0: อง
1: นระดับสูงใช้ชีวิตระดับสูงและเขียนหนังสือด้วย
0: เพราะฉะนั้นทักษะเขาน
1: ะ
0: อ่ะอันนี้เวลาเขาพูดเนี่ยเขาฟังดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือคนที่อยู่เมืองนอกนานๆเนี่ยว่าพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็พอจะมีธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ฟังว่าคุณชัยชนกเนี่ยไอ้ภาษาอังกฤษที่ตัวเองใช้เนี่ยมันก็คนที่รู้ภาษาอังกฤษก็ฟังไม่รู้เรื่องเอากันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคําที่มันไม่ต้องไปทับศัพท์หรือมันต้องไปไม่ต้องไปใช้ภาษาอังกฤษเลยมันสิ้นเปลืองไปเปล่าๆมันฟุ่มเฟือยไปไม่อยากจะพูดว่าดัดจริตแต่ว่ามันคล้ายๆมันเวอร์กันไปของการสื่อสารเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่โอ้มีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วคุณชัยชนกหนักนะถ้าไม่รีบปรับไม่รีบปรับไอ้เรื่องของการพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยมันในอนาคตจะยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: จบการศึกษาจากไหนคะ
0: เขามาจบไอ้มหาวิทยาลัยอะไรวิทยาลัยอะไรที่บ้านเขาอะบุรีรัมย์อะ
1: บ้านแม่จบมหาวิทยาลัยอยู่นะคะระดับอุดมศึกษาจบที่ซิตี้เซนต์จอร์จยูนิเวอร์ซิตี้ออฟลอนดอน
0: ไม่จบนะเขาไม่จบแล้วเขามาต้องมาต่อที่อะไร
1: เดี๋ยว
0: น
1: หมายคว
0: ั
1: าม
0: ด
1: ว่
0: ม
1: า
0: ินอะไร
1: หมายความว่าไม่จบปริญญาตรีที่อัง
0: ไม
1: ก
0: ่
1: ฤษ
0: จ
1: เห
0: บ
1: รอ
0: ป
1: ค
0: ริญ
1: ะ
0: ญาตรีที่อังกฤษเขาเรียนอะไรที่นะที่อะไรเซนต์จอร์จแต่เขาไม่จบแล้วก็กลับบ้านมาก่อนแล้วก็มาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปิดบังอะไรก็เปิดเผยแล้วเขาก็
1: ออ
0: ม
1: ก
0: าม
1: า
0: เรีย
1: จ
0: น
1: บ
0: ต
1: ท
0: ่
1: ี
0: อ
1: ่วิทยาลัยกาญจนา
0: การวิทยาลัยกาญจนาม
1: หาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาน
0: ั่นแหละ
1: มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเนี่ยเขาจะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะคะพี่ไพศาลเปิดบ้างปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละเขามาจบ
1: ในใกล้ๆบ้านพี่ไพศาลก็มีนะประกาศขายอยู่เนี่ย8 ไร่เนี่ยติดมอเตอร์เวย์เนี่ยค่ะสร้างไม่เสร็จถ้าพี่ไปเขาคอพี่ก็จะผ่านขวามือก็จะมีอยู่เหมือนกัน
0: เดิมจริงๆก็ชื่ออะไรก่อนนะชื่ออะไร
1: ก็ชื่อเนี้ยค่ะ
0: เฉลิมกาญจนา
1: ชื่อ
0: เน
1: น
0: ี
1: ี
0: ่
1: ้
0: ย
1: เลยเป็นส
0: เข
1: ี
0: าเป็
1: ข
0: นเ
1: า
0: อ
1: ว
0: ก
1: ท
0: ชน
1: อ
0: เห
1: ง
0: รอ
1: ถ้าเป็นสีขาวทองอาคารก็จะเหมือนยุโรปแต่เป็นสีขาวกับสีทองต
0: ค
1: ัด
0: ือ
1: กันค่ะ
0: ทราบว่าคุณครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่งไปตั้งแต่ระดับน่าจะเรียนระดับป
1: แป
0: ร
1: ด
0: ะถ
1: ขว
0: ม
1: บ
0: อะ
1: แป
0: เร
1: ด
0: ียน
1: ข
0: ระ
1: ว
0: ดับ
1: บ
0: ประถมใช่ไหม
1: ค่ะแปด
0: แล้
1: ข
0: วว
1: บ
0: ก็มาเรียนในเรียนมัธยมเรียนอะไรมาจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าไม่ได้จบปริญญาตรีก็กลับก่อนกลับบ้านมาแล้วก็คงจะมาปรับเอาหน่วยกงหน่วยกิตมาเทียบแล้วก็มาจนกระทั่งมาจบตรีได้ในที่สุดที่เนี่ยที่เฉลิมกาญจนาเนี่ยครับ
1: เนี่ยนะตลกมากเลยในวิกิพีเดียเนี่ยบอกว่าจบการศึกษาเรียนที่เซนต์จอร์จอะไรเนี่ยแล้วก็แต่มาจบการศึกษารัฐศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นนะคะไม่ใช่ปกครองใหญ่ปกครองท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์เนื่องจากเรียนต่อที่เดิมไม่ไหวไม่ต้องบอกก็ไม่จบก็เท่ากับเรียนไม่ไหวทำไมต้องไปเขียนเงี้ยด้วยคะ
0: แล้วก็อาจจะตีความว่าเบื่อขึ้นมาอยู่มานานคิดถึงบ้านอะไรก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นงั้นก็ได้อาจจะเบื่อละไม่อยากจะเรียนต่อละ
1: ค่ะ
0: ที่อังกฤษ
1: ก็ดูต่อไปกันแล้วกันนะคะว่าจะฝ่ากันไปยังไงค่ะ
0: อ้าวมาดูเรื่องอื่นกันต่อฮะ
1: เรื่อง
0: เออ
1: ื่นๆจริง
0: อ
1: ๆมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยนะคะพี่ไพ
0: คร
1: ศ
0: ับ
1: าลวันนี้เนี่ยดิฉันเข้าไปดูใน Facebook ของคุณนพพรวงศ์อนันต์คุณนพพรก็เคยเป็นอดีตผู้สื่อข่าวBBC
0: เข
1: น
0: า
1: ะค
0: ไป
1: ะ
0: อยู่ BBC ใช่ไหม
1: ล
0: เข
1: อน
0: า
1: ด
0: ไป
1: อน
0: อยู่เขาไปอยู่ที่ไหนที่สหรัฐหรืออะไร
1: ที่อังกฤษค่ะที่อังกฤษ
0: อ๋อ
1: BBC ลอนดอน
0: โอเค
1: แต่ก็ยังเข้าสายคลื่นของเอ็มคอร์ดเราอยู่ประจำนะคะเมื่อวานยังฟังอยู่มั้งเอ๊ะหรือยังไงวันนี้ใช่วันนี้ยังฟังอยู่ใช่3 ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณนพพรบอกว่าอังกฤษยื่นคำขาดให้ Apple Google แล้วก็ยักษ์ใหญ่ด้านเทคอื่นๆภายใน3 เดือนต้องทำระบบสกัดเด็กที่อายุต่ำกว่า18 ปีส่งภาพเปลือยค่ะโดยรัฐบาลอังกฤษเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการใหม่ที่นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศในวันนี้มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถถ่ายหรือว่าส่งต่อหรือรับชมภาพเปลือยบนอุปกรณ์ดิจิทัลของตนเองได้ค่ะสาระสำคัญคืออังกฤษจะเป็นประเทศแรกของโลกที่ทำให้เด็กไม่สามารถถ่ายแชร์หรือดูภาพเปลือยบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้แล้วก็บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่า Google จะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วหรือพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อระบบสามารถตรวจจับและบล็อกภาพเปลือยสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า18 ปีทั้งในอุปกรณ์ใหม่และที่อุปกรณ์ใช้งานอยู่ในปัจจุบันระบบนี้จะต้องบล็อกเนื้อหาเปลือยทั้งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเป็นค่าเริ่มต้นด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุเกิน18ยังสามารถเข้าถึงหรือส่งต่อเนื้อหาได้แต่ต้องผ่านกระบวนการยืนยันอายุแล้วรัฐบาลอังกฤษให้เวลาแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์3 เดือนในการดำเนินการหากไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายบังคับใช้มาตรการนี้อาจรวมถึงการปรับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามและรัฐบาลระบุว่าไม่มีทางเลือกใดจะถูกตัดออกจากโต๊ะได้รวมถึงการพิจารณาเอาผิดทางอาญากับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีในกรณีร้ายแรงโดยสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลอังกฤษต้องออกกฎหมายอันนี้ขึ้นมานะคะเพราะมีรายงานว่าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์ในปีที่และในปี2024นะคะ 91% เป็นเนื้อหาที่เด็กเป็นผู้สร้างหรือส่งต่อด้วยตัวเองค่ะ self-generated content แล้วขณะเดียวกันพบว่าเด็กอังกฤษน่ะเริ่มเข้าถึงสื่อลามกอนาจารตั้งแต่อายุเพียงแค่13 ปีถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมเนื้อหาออนไลน์สำหรับเยาวชนค่ะน่าสนใจมากขอบคุณข้อมูลจากคุณนพพรค่ะคุณนพพรวงศ์อนันต์ค่ะ
0: เอ๊ะของเรามีสภาคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมที่เขารวมตัวกันแล้วจะฟ้อง
1: ใช่
0: ฟ้องทั้งเฟซบุ๊กทั้งอะไรต่างๆนะที่ไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่คุ้มครองผู้บริโภคเลยผู้ที่เพราะว่ามันใช้ผมมีจ่าที่
1: ปล่อยให้เข้ามา
0: ใช้มาหลอกลงทุนบ้างทำอะไรบ้างเป็นพวกสแกมบ้างอะไรก็เลยฟ้องก็น่าจะเป็นคดีตัวอย่างประเทศไทยหรือเปล่าเห็นรอติดตามดูนะ
1: ค่ะ
0: วัชระเพชรทองเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับยื่นโนติสถึงอธิบดีกรมสรรพากรให้เร่งยึดทรัพย์คุณทักษิณขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระภาษีแล้วควรจะสั่งห้ามบินออกนอกประเทศป้องกันหนี้ศูนย์ด้วยนี่ล่าสุดมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้านะเพราะว่าเขาประกาศตนเอาไว้ว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
1: เรื่องอะไรนะคะ
0: เรื่องภาษีคุณทักษิณ
1: พรุ่งนี้วันที่9มิถุนายนสำนักงานกลุ่มประพฤติกรุงเทพจะไปปลดกำไร EM คุณทักษิณค่ะ
0: แล้วก็ไปเดินห้างมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
1: เดินได้ก็ยังมีกำไรอยู
0: ่
1: แต่ว่ากำไรยังไม่ได้ปลด
0: ว่า
1: จะปลดในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ต้องแจ้งไหมต้องแจ้งของกลุ่ม
1: กรมคุมประพฤติอ๋อไอ้เรื่อง
0: น่าจะต้องแจ้งนะ
1: เรื่องออกไปเดินเที่ยว
0: เพราะว่าออกจากบ้านมาแล้วจะต้องไปที่พื้นที่ตรงไหนแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่อง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: โอ้อยู่เวลเดียวกันเลยเนาะ

0: 3วันอีก3วันรอลุ้นกันครับ
1: ไม่แล้วอย่างลาวนี่เขาได้ดูเนี่ยดูเขามีเงื่อนไขอะไรที่มันยกเว้นไหมทำให้เขาได้ดูง่ายๆได้สิทธิ์ง่ายๆขนาดที่ไทยเราที่มัน
0: บริษัทเอกชนที่เขาไปซื้อแล้วเขาจะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับจัดในแฟนโซนร้านอาหารศูนย์การค้าเดี๋ยวเขาก็จะมาบริหารเองครับพี่แต่เขาไม่เก็บเงินกับคนประเทศเขานะแต่เขาจะมาทำธุรกิจบริษัทเขาก็ลงทุน
1: เอาว่ากัน
0: มีวิเคราะห์มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาดิวได้เท่าไหร่กี่ร้อยล้านนะยังไม่ได้มีการเปิดเผย

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง20:00 นในวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องโด่งจามอนและพี่บอยสมศักดิ์นะครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: ครับผมก็หลายท่านก็อยู่กับเรามาร่วมก็1เดือนได้แล้วนะพี่นะ
3: 1
2: เดือนนะครับเห็นในเพจพี่กัมพูเพชรณีเนี่ยหลายท่านก็ไม่ทราบนะก็ไปหาแกถึงที่เพชรบุรีนะครับ
3: โอ้ว่าพี่เขาหายไปไหนเหรอ
2: ใช่ๆว่าเอ๊ะทำไมหายไปนะก็ใครคิดถึงนะครับก็ติดตามในเพจพี่เขาได้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปหาพี่เขาที่บ้านสวนได้นะที่เพชรบุรีที่บ้านลาดนะครับบ้านลาดลองเข้าไปในเพจแล้วก็ดูแผนทงแผนที่เขามีลงให้หมดแหละละเอียดเลยนะฮะเผื่อบางคนแบบเอ๊ะไปไหนอ่ะทำไมมีแต่อีก2หนุ่มนี่มานะ
3: เออ
2: อย่าเพิ่งเบื่อกันนะก็อัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับตลอดทั้งวันนี้ในสไตล์ของเราให้ฟังกันนะพี่บอยเนาะ
3: ครับ
2: มาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะครับพาไปดูวันนี้เห็นบอกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานะนะฮะเขาไปจับกลุ่มนะฮะพวกสินค้าพวกละเมิดลิขสิทธิ์นะพี่บอย
3: ครับ
2: นะครับนะก็ของพวกนี้ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะนะพวกที่ละเมิดเนี่ยนะฮะเป็นคราวนี้เป็นพวกภาพยนตร์เถื่อนเขาตำรวจเกาหลีตำรวจมาเลย์นะฮะเขาร่วมมือกับทางการไทยเลยนะครับมาจับแอดมินเว็บหนังเถื่อนเราขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องนี้นะฮะเอาหนังประเทศเขามาเผยแพร่นะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็บอกว่าได้ร่วมมือกับทางตำรวจเศรษฐกิจองค์กรตำรวจสากลนะครับสำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์ของทั้งเกาหลีนะฮะแล้วก็ของทางการมาเลเซียด้วยนะครับเป็นการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการเก็บสมาชิกออนไลน์ด้วยนะเอาหนังเข้ามาไม่ทันอีกนะมาเก็บสมาชิกเขาหากินกับเขาอีกนะครับส่งผลกระทบต่อวงการภาพยนตร์ของทั้ง2ประเทศนะฮะก็ไปค้นโน้นแอดมินนะครับตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็เห็นบอกว่าให้บริการระบบออนไลน์แบบรับสมาชิกนะมีลูกค้าเป็นกลุ่มชาวมาเลเซียเป็นหลักด้วยนะครับตำรวจก็ยึดอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะคอมพิวเตอร์แล้วก็แจ้งข้อหานะครับเรื่องของลิขสิทธิ์นี่ก็หนักนะปรับ 20,000 ถึง 200,000 จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีแล้วถ้าเอาไปแสวงผลกำไรอย่างเคสนี้เนี่ยนะครับปรับได้แสนหนึ่งถึง 800,000 ทั้งจำทั้งปรับได้ด้วยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ไปดูปัญหารักสามเศร้ากันบ้างรู้ฟังครับโด่งฟังไว้นะ
2: เศร้าเดียวก็แย่แล้ว

0: สามสา
1: หนุ่มแฟนใหม่ฮะลวงสาวดาวทิกตอกอายุ26ปีไปสังหารโหดหลังกลับไปคืนดีกับสามีเก่าโอ้โหรู้ว่าครับวันนี้ตำรวจสภ.เมืองสระบุรีบอกว่าตอนประมาณสักเกือบ3ทุ่มของคืนที่ผ่านมารับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณถนนพหลโยธินในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคือมันเป็นเส้นทางไปลพบุรีแต่ว่าเหตุเนี่ยเกิดในพื้นที่ของอำเภอเมืองสระบุรีนะคุณผู้ฟังครับ2จังหวัดนี้เค้าอยู่ติดกันหลังรับแจ้งก็รุดไปตรวจสอบนะก็เข้าไปดูแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยเนี่ยไปด้วยที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถเก๋ง Toyota รถเก๋งยี่ห้อ Honda คุณผู้ฟังฮะจอดอยู่ริมถนนห่างจากปั๊มน้ำมันไม่มากที่พื้นถนนเนี่ยประตูด้านซ้ายพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวจุฬาพรอายุ26ปีสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดโอ้โหเข้าที่ด้านหลังทะลุหน้าอก1นัดบริเวณท้ายทอยอีก1นัดซึ่งลูกปืนเนี่ยฝังอยู่ในหัวอีก1นัดสวมชุดนอนด้วยนะลายดอกเธอเนี่ยนอนหงายศีรษะหันลงไปทางเท้าคือเหมือนฟุบลงไปนะฮะใกล้กันบริเวณด้านข้างรถเนี่ยพบถังบรรจุน้ำมันขนาด20ลิตรวางอยู่เปิดฝาด้วยโดยมีสายยางสำหรับสูบน้ำมันด้านหนึ่งห้อยอยู่ส่วนผู้ก่อเหตุมีผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยแจ้งว่าขับรถกระบะตู้ทึบเป็นพาหนะขับมาจอดด้านหลังรถเก๋งผู้ตายได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดหลังก่อเหตุก็เร่งเครื่องหลบหนีไปตำรวจไปสอบถามนายกล้าซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตให้การบอกว่าชุดสืบสวนเนี่ยนะให้การกับตำรวจชุดสืบสวนบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้โทรศัพท์ด้วยการวิดีโอคอลกับผู้ตายซึ่งได้บอกว่าจะขับรถเก๋งเนี่ยคือคันเนี้ยคันที่เกิดเหตุจากบ้านพักในอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีลูกวัย2ขวบเศษนั่งมาด้วยนะมีเด็กมาด้วยนะเพื่อจะมารอรับน้ำมันเบนซินจากนายสุทัศน์ที่เคยคบหากันคือมารับน้ำมันเพื่อเติมใส่รถเก๋งโดยนัดแนะกันตรงจุดเกิดเหตุตนได้พูดเตือนผู้ตายไปว่าให้ระวังตัวให้ดีนะน้ำมันที่นำมาเติมเนี่ยไม่แน่ใจว่าคือมันดีหรือมันเป็นน้ำมันอะไรกันแน่อะไรเงี้ยระวังรถจะพังก็เตือนแบบนั้นไปจากนั้นก็วางสายไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนโทรบอกว่าผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตแล้วโอ้โหชุดสืบสวนเปิดเผยว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นดาวทิกตอกด้วยมีคนติดตามมากพอสมควรทำงานเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่กินกับนายกล้ามีลูกชาย2ขวบเศษ1คนแล้วก็แยกทางกันไปต่อมาเนี่ยหันมาคบกับนายสุทัศน์ซึ่งมีอาชีพขับรถบรรทุกน้ำมันในเขตของอำเภอเสาไห้ก็คบกันได้สักระยะหนึ่งก็เลิกลากันไปแล้วก็หันมาคืนดีกันกับนายก้าสามีแต่ระหว่างที่ผู้ตายคบหากับนายสุทัศน์นั้นเนี่ยก็มีเรื่องระหองระแหงกับผู้ตายทำเล่นก็คือมีปากมีเสียงกันนะนายสุทัศน์เนี่ยก็แฉทำให้นายสุทัศน์เนี่ยถูกในจ้างไล่ออกจากงานเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นชนวนก็เลยสันนิษฐานว่านาปมสังหารน่ามาจากการหึงหวงที่ผู้ตายรักๆเลิกๆแล้วหันไปคืนดีกับแฟนเก่าและประเด็นหนึ่งคือเรื่องที่ผู้ตายนำเรื่องไม่ดีของมือปืนเนี่ยไปแฉจนถูกนายจ้างไล่ออกก็เลยเกิดความแค้นแล้วก็มาฆ่านี่แหละฮะโดยการลวงให้ออกมาแบบให้มารับน้ำมันนะหรือฟังครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มาดูคนไหวพริบดีกันหน่อยนะครับถ้าเราอยู่หอคนเดียวอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดคนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงนะครับยุคสมัยนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะน้องคนนี้เป็นนักศึกษานะครับอายุ16มีการชื่นชมว่าเธอเนี่ยสติดีเยี่ยมเธอถูกคนร้ายเนี่ยนะครับงัดห้องเข้ามาในสภาพคนร้ายคือพร้อมปฏิบัติแล้วพี่แก้ผ้าเข้ามาเลยอ่ะพอมาเผชิญหน้ากันเนี่ยคือถ้าเป็นเรานะหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยด้วยความที่เด็กอาจจะเด็กอายุ16กรีดส่งเสียงคนร้ายมันก็ต้องพยายามเอามืออุดปากเอาหมอนมากดมันก็พยายามทำทุกอย่างให้เราเงียบก็อาจจะถึงแก่ชีวิตเหมือนที่เป็นข่าวที่ผ่านมาได้นะปรากฏว่าน้องคนนี้นะครับเห็นบอกว่าเธอเนี่ยสติดีเยี่ยมนะฮะเธอใช้วิธีควบคุมสติแล้วชวนคุยคนร้ายจากบุกเข้ามาในสภาพเปลือยกะว่าเข้ามาเจอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้ามันกรี๊ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะอุด

0: ากมันปรากฏว่าชวนคุยฮะคุยชวนคุยชวนนั่งคุยทำเป็นไม่ตกใจแต่ทั้งที่ในใจนี่ประธานโทษโคตรกลัวเลยน้องบอกนะครับน้องกลัวมากนะฮะแต่เธอก็เลือกที่จะใช้การมีสติแล้วก็นั่งคุยหาเรื่องคุยไปเลยเอาพี่เป็นยังไงมาเอามาเข้ามาทำอะไรยังไงเอาไปกินที่ไหนมาโอ้โหร้านนู่นหนูไปบ่อยโอ้ตรงนั้นผู้หญิงสวยหน้านู่นนี่นะคุยไปคุยมาจนไอ้นั่นมันงงฮะมันเผลอฮะพี่นะครับพอมันเผลอปุ๊บเธอวิ่งหนีออกจากห้องเลยฮะสบโอกาสนะวิ่งออกจากห้องมาได้อ่ะโอ้โหคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะไม่เมาเหล้าก็เมายาด้วยนะฮะน่ากลัวมากตอนเธอมาเจอตำรวจเนี่ยเธอยังเสียงสั่นอยู่เลยด้วยความกลัวว่าเธอรอดออกมาได้ยังไงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุบลนะครับตอนนี้ทางผู้กำกับสภ.เดชอุดมสั่งการสวป.นะครับสารวัตรเข้าไปตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วก็ไปเอาภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยนะครับมาตรวจสอบดูว่าคนร้ายเป็นใคร
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะตามจับให้ผู้ภัยสังคมฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ก็คุณฟังครับวันนี้เจ้าที่ไลฟ์การ์ดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวนะที่กำลังเล่นน้ำบริเวณชายหาดป่าตองเนื่องจากไปเจอแมงกะพรุนไฟฮะเขาเรียกว่าแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสจำนวนหนึ่งจะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายฝั่งผมดูหน้าตาที่มันเหมือนหมวกไหมหมวกโปรตุเกสนะ
0: ไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนะพี่หาดป่าตองเนี่ย
1: เป็นไงล่ะ
0: เด็กน้อยไปเล่นหนูโชคดีมากไม่เจอ
1: โอ้โหนะก็ไม่รู้ว่าโชคดีของแม่กับคุณหรือว่าโชคดีของด้งนะฮะหัวล้อ
0: โชคดีของแม่กับคุณ
1: ไม่งั้นตอนนี้ไปอยู่ในเย็นตาโฟแล้วถ้าคุณรู้ความครับสำหรับแมงกะพรุนชนิดนี้เนี่ยมีพิษรุนแรงมากแม้ตัวจะตายไปแล้วก็ตามแต่ยังสามารถปล่อยพิษได้โอ้โหตายไม่ตายเปล่าแล้วคุณรู้ความ
0: ตายแล้วยังปล่อยพิษ
1: ใช่พอไปสัมผัสจะโดนไม่เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนมีผื่นไหม้หายใจลำบากหรือหมดสติได้ก็ห้ามสัมผัสอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่ควรเก็บขึ้นมาถ่ายภาพหรือเล่นหากพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าที่เลยนอกจากนี้เนี่ยก็เขาบอกว่ามันต้องควรสวมรองเท้าในขณะเดินชายหาดเพราะเผลออาจจะเผลอไปเหยียบมันแล้วก็ทำให้พิษมันเข้าตัวเราได้คือโหแรงจริงแต่ว่าตายแล้วพิษจะไม่หมดฤทธิ์อะคุณผู้ฟังเรายังสามารถรับพิจารณาเจ้าแมงกะพรุนอะไรนะแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสนี้ได้ฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อ้าวพ่อค้าแม่ค้านะครับเจอลูกค้าแบบนี้จะทำยังไงที่ขอนแก่นนะครับเป็นร้านโจ๊กจับชื่อดังนะฮะก็น่าจะขายทั้งโจ๊กทั้งก๋วยจับไหมเขาชื่อร้านโจ๊กจับเส้นชื่อดังนะฮะปรากฏว่าลูกค้าคนหนึ่งมาสั่งเอาโจ๊ก5ถุงแต่ขอเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวมาจ่ายอ้าวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะอยู่ๆแต่เขาขับรถมานะเห็นว่าขับรถมานะมาจอดนะสั่งโจ๊ก5ถุงนะฮะขอเซ็นเพราะว่าไม่มีเงินเจ้าของร้านเขาก็บอกอุ้ย5ถุงในยุคสมัยนี้อัตรีถุงละ50ก็250โอ้โหจ้างคนงานได้วันนึงนะเกือบวันนะนะเขาบอกไม่ได้ยอดเงินมันสูงเกินไปก็ปฏิเสธลูกค้าไปนะครับว่าเส้นไม่ได้ครับเผานั่นแหละนะฮะเห็นบอกลูกค้าคนนี้เนี่ยนะไม่พอใจนั่งจ้องหน้าในลักษณะข่มขู่นะฮะแล้วก็ถามเจ้าของร้านว่าไม่รู้เหรอว่าเป็นลูกใครไปถามแม่ดูสิว่าฉันเป็นใครเจ้าของร้านเขาก็พยายามไม่ต่อล้อต่อเถียงไม่ได้โต้ตอบอะไรนะครับสุดท้ายแล้วลูกค้าคนนี้นะครับลุกขึ้นพูดข่มขู่ด่าทอด้วยคำหยาบคายขับรถออกไปนะครับจนอีกสักพักหนึ่งนะฮะขับมาจอดชะลออยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านในลักษณะเหมือนจะกลับมาเอาเรื่องอ่ะแล้วก็นะลงมายืนจ้องหน้านะครับเห็นบอกว่าตอนที่กลับมาอีกรอบนึงเนี่ยมีพฤติกรรมลงมายืนแล้วทำเป็นเอามือจับไปที่เอวอยู่เป็นระยะ
1: ทำทีเหมือนมีของ
0: มันก็ทำให้เราระแวงว่าเขาพกอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็

0: ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
1: อืม
0: ก็ขับรถออกไปเออนี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น5มิถุนายนตอน 3:49 นาทีนี่ฮะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปนะครับไปที่ร้านก๋วยจั๊บต้มเส้น AP นะฮะโอ้โหอยู่ในเขตเทศบาลขอนแก่นนี่แหละนะครับเจ้าของเขาก็บอกว่าก็เป็นไปตามคลิปนั้นเลยไม่รู้ว่าเขาไปอารมณ์ร้อนอะไรมาจากไหนนะครับเออก็คิดว่าเขาน่าจะโกรธอ่ะนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยไม่ให้เซ็นไม่ให้เซ็นไว้เออขับรถมานะแต่ว่าไม่มีเงินนะก็ร้านก็ไม่ให้นะพี่เนาะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้โปร

0: แมวตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: ทักทายคุณผู้ฟังนะครับ72ท่านที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ 19:49 นาทีนะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนะครับ
8: สวัสดีครับ
7: พี่มาลัยบอกไม่มีวันเบื่อหรอกค่ะฟังน้องด้งคุณสมศักดิ์สนุกดีออก
8: ขอบคุณครับ
7: คุณนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลพี่เรดมีจากสุราษฎร์นะครับฝนตกแน่เลยเนาะพี่อเมซอนเซาท์นะครับจากบ้านบึงฝนตกยาวๆ
8: คร
7: ับ พี่กัลยาพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีทุกท่านนะครับ
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังไม่เล่าให้ทั้งตรงแบบคุณผู้ฟังฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนที่นคร

0: นายกมาชวนด้งแล้วต้องไม่ไปเสียดายนะด้งอร่อยอร่อยในเสียง
1: ดีเลยนะ
0: โอ้ด้งคือทุเรียนนครนายกเนี่ยมันจะมีอะไรที่พิเศษกว่าทุเรียนทางตะวันภาคตะวันออกนิดนึงคือทางจันทร์ทางระยองอะไรนั้นอ่ะนอกจากทุเรียนที่เนี่ยคือลูกจะไม่ใหญ่มากแล้วภูเขาจะเรียวๆยาวๆแล้วประเด็นคือเนื้อเขาแห้งเป็นครีมมี
1: ่อ่
0: ะแบบนั้นเลยนะด้ง
1: หูคือน้ำลายเลยฮะ
0: จริงแล้วใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วย
1: เหรอ
0: ใครช่วยใครพาสเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: คือจ่ายแค่300อ่ะกินแบบว่าหมดก็ได้หลายลูกอ่ะคือคุณแม่พี่เนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณแม่นับนะคุณแม่บอกคุณแม่กินไป16เม็ดผมก็เลยบอกคุณแม่ว่าผมน่าไม่ได้นับแต่คิดว่ากินมากกว่าแม่แน่นอนเพราะว่าแม่หยุดแล้วผมยังไม่หยุดแต่ผมน่าจะถึงถ้าคุณแม่จะ16ผมน่าจะไป25ถึง30
1: เม็ดนะ
0: ต่อเม็ดแต่ว่าด้วยความที่เขาภูไม่ใหญ่ไงเขาภูประมาณสักไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อร่อยมากปีหน้าอย่าพลาดดง
1: ครับผมครับผม
0: โอ้โหพูดให้อยากเนาะอยากไปอีกเลยอ่ะมีโอกาสจะไปนะมาดูกรณีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลนะผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อ HIVและได้รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลานานจนสามารถกดเชื้อให้ต่ำลงได้แต่ล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนก็เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์ด้วยนะของประกันสังคมระยะหลังเนี่ยยาไม่ครบบางครั้งได้แค่7เม็ดทั้งๆที่หมอสั่ง90เม็ดสำหรับ3เดือนสุดท้ายก็ต้องไปกับโรงพยาบาลหลายครั้งเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะวันนี้ครับแพทย์หญิงนิตยาพานุภาคนะครับท่านเป็นผอ.การบริหารมูลนิธิสามบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIVก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าจากการสอบถามเพิ่มเติมมายังเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีการโยงไปถึงภาวะสงครามเรื่องของการขายแคลนยาต้านไวรัสได้รับข้อมูลมาว่าทางเครือข่ายเนี่ยก็ได้มีการสอบถามไปยังเครือข่ายทั่วประเทศด้วยเช่นกันตลอดจนได้มีการสอบถามข้อมูลไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรมแล้วเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของวัตถุดิบขาดแคลนหรือไม่หรือว่าตัวยาขาดแคลนหรือไม่หรือกำลังผลิตไม่พอไหมก็ทราบว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นประเด็นเลยมีการคอนเฟิร์มว่ายาต้านไวรัส HIV เนี่ยไม่ได้ขาดแคลนแต่อย่างใดส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเข้าใจว่าเกิดขึ้นเฉพาะในกทม.เท่านั้นและเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่รับประกันสังคมเพียงบางแห่งเท่านั้นไม่ได้เป็นสถานการณ์ของโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่นเอออะสุดท้ายก็เกิดขึ้นเฉพาะบางโรงพยาบาลในกทม.เอาไว้อย่างนั้นเถอะส่วนที่อื่นไม่ขาดแคลนนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เอาวันนี้มาดูคุณลุงวัย60นะฮะแกหึงสาวรุ่นลูกรุ่นหลานดีพี่เด็กอายุ15
0: หลานนะ
1: แอบชอบเด็กอายุ15แล้วหึงถึงขนาดว่าบุกไปยิงนะฮะบุกไปยิงน้อง15เนี่ยถึงห้องเช่าเลยแล้วก็ไม่ได้ยิงแค่ตัวเด็กคนเดียวนะยิงแม่ของเด็กด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายแล้วหนีความผิดนะครับยิงตัวเองตายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่านะฮะตำรวจพร้อมแพทย์นะครับและกู้ภัยเนี่ยนะครับไปตรวจเป็นเหมือนกับห้องเช่าแถวยาวๆหลายห้องเนี่ยนะครับหันหน้าชนกันนะฮะที่เกิดเหตุนะครับห้องที่เกิดเหตุเนี่ยข้าวของกระจัดกระจายมีคนเจ็บ2คนนะครับเป็นแม่ลูกเลือดนี่โชกเลยนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะฮะก็พยายามปฐมพยาบาลให้แล้วก็เรียกกู้ภัยตาม191มาช่วยนะครับแม่เนี่ยอายุ45นะครับชื่อนางบุษบาพรส่วนลูกเนี่ยนะครับน้องอายุ15เรียนอยู่ชั้นม.3นะถูกสะเก็ดกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกได้รับบาดเจ็บแม่เนี่ยถูกยิงเข้าที่แขนซ้ายนะฮะผู้ก่อเหตุพักอยู่ห้องเช่าฝั่งตรงข้ามชื่อนายประยงนะครับอายุ60ปีหลังยิง2แม่ลูกแล้วนะเห็นชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนปั้งนึงออกมาจากห้องนะครับผู้ก่อเหตุไปหลบซ่อนตัวอยู่กลัวความผิดนะครับขังตัวเองในห้องเช่าแล้วก็ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตไปนะหนีความผ
0: ิ
1: ดคงจะรู้สึกผิดมากนะครับเสียชีวิตแล้วนะแต่สองแม่ลูกนี่ยังเห็นบอกว่ามูลเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะฮะ

0: เกิดขึ้นเนี่ยนายประยงเนี่ยนะฮะมาพักอาศัยอยู่กับลูกสาวนะที่ห้องเช่าเนี่ยมาเป็นปีละนะฮะก่อนหน้านี้นายประยงเนี่ยเขาไปหลงรักน้องผู้หญิงอายุ15คนนี้แหละซึ่งต้องยอมรับว่าน้องหน้าตาดีเปให้ทุกอย่างนะชาวบ้านบอกเขาขอร้อยให้ร้อยขอพันให้พันมีเท่าไหร่ให้หมดแต่ระยะหลังทราบว่าด้วยความที่เด็กกับน้องพี่น้องอายุ15เขาก็แอบหนีไปเที่ยวกับเพื่อนวัยรุ่นชายในวัยใกล้กันมารับเอามอเตอร์ไซค์มารับออกไปแล้วตัวสุดท้ายน้องเริ่มตีตัวออกห่างจากคุณลุงวัย60นี่แกเลยแค้นฮะแกเลยแค้นไปตั้งเท่าไหร่สุดท้ายไปกับคนอื่นตัดสินใจบุกเข้าไปยิงแบบไม่พูดไม่จากันเลยฮะก็ยังถือว่าเคราะห์ดีนะแม่ลูกเนี่ยถูกกระสุนไม่ได้จุดสำคัญแค่ได้รับบาดเจ็บนะครับโอ้ตำรวจก็นะครับปิดคดีเพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุเขาก็เสียชีวิตแล้วครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ฝากอาญาฝากพี่บอยไว้เลยนะครับพี่เดี๋ยวผมขอลงไปภารกิจข้างล่างสักนิดนึงนะครับ
2: ได้ครับอภิฟังอันดับ3วันนี้กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้ออกมาอัปเดตข่าวเศร้าถึงการจากไปของน้องหมูแดงหมาจรที่รอเจ้าของหลังที่เจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจนสุดท้ายเนี่ยได้มีชีวิตสุดอบอุ่นเป็นสุนัขทรงเลี้ยงแต่ว่าล่าสุดน้องเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยทางเพจเนี่ยได้ระบุว่าแจ้งข่าวสำหรับแฟนเพจและแฟนคลับของหมูแดงหมูแดงมาลาทุกคนนะคะแล้วก็ในวงเล็บบอกว่าสุนัขหน้าร้านสะดวกซื้อที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับมาลีอามาอุปการะจากโคราชวันนี้หมูแดงจากไปกระทันหันด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นคุณหมอได้ช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถจากสภาวะโรคไตวายเฉียบพลันแล้วก็มีการฟอกไตแต่ร่างกายเนี่ยไม่ตอบสนองต่อการฟอกไตจึงทำให้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่8มิถุนายนคือวันนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกๆคนที่รักและเอ็นดูหมูแดงนะคะโอ้โหเนี่ยน้องแล้วก็มีภาพถ่ายของน้องหมูแดงกับพระองค์ท่านนะครับโอ้ดูน่ารักเนาะโอ้สงสารนะครับใครที่ติดตามข่าวนี้คงจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวแหละแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ไม่ได้ไปต่อนะครับคุณผู้ฟังน่าจะได้ข่าวนี้ข่าวสุดท้ายจริงๆเหมือนกันนะเพราะว่านาทีที่58แล้วขอบคุณทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่ติดตามรับฟังบอยกับโต้งตั้งแต่ช่วงแรกเนาะ10ข่าวแล้วก็มาต่อยันช่วงนี้มหานครรอบทิศเดี๋ยวพรุ่งนี้บอยไปจัดที่ห้องส่งแน่นอนเนื่องจากวันนี้เนี่ยมาทำสกู๊ปข่าวแถวๆหนองจอกคุณผู้ฟังนี่ต้องฝากคอลัมน์ไว้หน่อยนะคอลัมน์ผู้ว่ากทม.ซึ่งจะรับปัญหารับฟังเรื่องเกี่ยวกับคนกรุงทุกคนกรุงที่อยากให้ผู้ว่ากทม.ท่านใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหาถ้าได้เป็นผู้ว่าแล้วก็เลยวันนี้ลงพื้นที่แถวฉลองกรุงแล้วก็ลงไปพื้นที่ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่4เขตหนองจอกด้วยไปทำเรื่องของใบขับขี่ปลอมก็ติดตามได้นะครับทางข่าวคำช่อง9เอาวันนี้บอยกับโด่งลาคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่8มิถุนายน

0: ายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานอาคารพระราชทานแห่งนี้สร้างทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม2568ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารทั้ง2หลังจำนวน42ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนทั้ง11แห่งอาคารพระราชทานทั้ง2หลังประกอบด้วยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่มีคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนอาคารที่พักพยาบาลปรับปรุงแบบจาก3ชั้นเป็น5ชั้นเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรกำหนดแล้วเสร็จปี2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้า
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องกันแล้วกันนะครับผมวันจันทร์ที่8มิถุนายนนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็เดือน6แล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านเลยนะครับห่างหายกันไปนานเลยต้องบอกว่าโอ้โห5วันกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆนี่คิดถึงหนุ่มหน้ามนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้คุยกันนานก็ต้องคิดถึงกันบ้างแหละเนาะทักทายทางไลฟ์สดด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีคุณพี่อรุณด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่อรุณครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวด้วยครับเด้อสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่มะลินะครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วพี่ปัดสวัสดีครับผมขอเพลงเข้ามาด้วยเปลืองใจเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะผมขอโทษพี่บอสธีรพงศ์ครับเรื่องอะไรครับเนี่ยสวัสดีพี่มังกรนะครับพี่มังกรขอเพลงไอ้ถุยเข้ามาเนาะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะพี่มังกรแล้วก็พี่อนัสเดี๋ยวแป๊บนึงนะอนัสการใช่ไหมฮะพี่อนัสการใช่ป่ะผมอ่านชื่อถูกไหมถ้าไม่ถูกต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่ออยบอกว่าขอเพลงตีสามจ้ะแต่วันนี้เห็นดีเจพี่โอ๊ตเปิดไปแล้วนะแว่วๆวันเนี้ย

สวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่บอกว่าดีครับสวัสดีจ้าแล้วก็พี่ลำพึงบอกว่าสวัสดีครับทุกคนเลยพี่มังกรด้วยนะขอโทษอะไรเนี่ยขอโทษอะไรโอ้ยสวัสดีพี่อุไรครับแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์ด้วยนะฮะสวัสดีครับขอเพลงของน้องอ้นอ๋อแค่หมู่ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจ๊ะอุบลราชธานีฝนตกมาเนาะคือติดตกแล้วนะบางทรงสวัสดีพี่อุไรด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับทักทายพี่น้องสุขุสุก้นกันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะช่วงนี้สวัสดีพี่สงวนด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะคิดถึงมาแล้วสวัสดีครับคิดถึงจริงเปล่ามารายงานตัวแล้วนี่พี่ตั้มบอกว่าพี่บอสคิดถึงทุกวันครับฟังทุกวันโอ้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณหลายนะครับผมสวัสดีพี่เจตจิราพรด้วยนะฮะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเรามื้อนี้จัดให้แน่นอนพี่น้องนะครับขอเพลงน้องบอสครับสวัสดีพี่สุภากรด้วยนะครับสวัสดีครับมาแล้วใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะอุ๊ยพี่มังกรบอกว่าแชร์ให้แล้วโอ้โห2รอบเลยขอบพระคุณพี่มังกรมากๆเลยนะฮะซาบซึ้งใจกันเลยทีเดียวพี่นางหนูวันสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนะฮะเราจัดให้เด้อเจ๊คนแจ็คอ๋อแจ็คคนนครโคราช FC สาวน้อยลำเพลินโชว์สวัสดีครับสวัสดีครับบอสบอสนะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณแจ็คนะฮะสวัสดีนะครับพี่อุไรบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีเสียเปียกด้วยนะโอ้วันนี้เสียเปียกมาเร็วมากเลยฝนตกแน่นอนวันนี้ผมว่าน้ำท่วมเลยล่ะปกติเสียนี่โหน่าจะเข้ามาท้ายชั่วโมงเลยนะแต่วันนี้เข้ามาเร็วมากตกเป็นหย่อมๆที่ไหนนะตกเป็นหย่อมๆเนี่ยสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนี่สปป.ลาวบ้านเฮานะครับแชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณครับว่าไปโลดจ้านี่พี่ออยแซวจังเลยนะพี่ออยนะขอเพลงเฉือนใจของนิวครันทีนะครับผมโทษจีบพี่บอสครับผมโทษอะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตอนผมก็ยังงงเหมือนกันนะคุณพิมพ์อะไรมาเนี่ยก็สีสันไปนะฮะสีสันในทางแชทกันไปทีเดียวนะครับแฟนใครไม่รู้รู้แต่น่ารักนี่พี่อุไรปากหวานจังเลยนี่แน่ขอบคุณอ้าวพี่มนพมาแล้วพี่มนพสวัสดีครับพี่มนพนะฮะไรเดอร์รังสิตของเรานะฮะไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าพี่รังสิตวันนี้โหตอนผมขับรถออกจากบ้านนี่ก็ฟ้านี่มืดตึ๊บเลยเด้อพี่น้องไม่รู้ว่าจะตกแรงหรือเปล่าเนี่ยกลัวน้ำท่วมเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นเมฆลอยมานี่แบบใจหายแวบเลยนะฮะอย่าเพิ่งท่วมนะตอนนี้นะเอาละช่วงนี้นะครับผมช่วงหน้าดีกว่านะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับหนุ่มน้ำมนเปิดสายหน้าไมค์1สายนะพี่ๆนะอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะช่วงหน้านะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะหนุ่มน้ำมนต์อยากคุยด้วยจังเลยนะตอนนี้คือยังไม่เคยคุยกับทางไลฟ์สดกันเลยโดยเฉพาะเสียเปียกเนาะขอเพลงเข้ามาแล้วก็ไม่ฟังนะหลับก่อนนะฮะแต่วันนี้เห็นมาเร็วนะอ๋อไม่เป็นไรนะฮะอย่าลืมนะฮะช่วงหน้าครับผมสายหน้าไมค์นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022481366นะฮะหรือว่าจะส่ง SMS ขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รออยู่เด้อ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่สุเทพใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้พี่สุเทพโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: โทรมาศรีสะเกดครับ
1: โอ้ศรีสะเกดอยู่อำเภอไหนน้อครับผม
2: อยู่คนหานครับ
1: ไอ้ยังก็ครับผม
2: อยู่อำเภอคุณหานครับ
1: โอ้คุณหานฝนตกบ่นอครับผมทั้งพุ่น
2: กำลังตกครับ
1: โอ้กำลังตกเลยโอ้ฝนตกพร้อมฟังเพลงไปพร้อมนะไอ้น้องมุนีเนาะ
2: ครับมุนีร้อยครับ
1: โอ้มุนีขอเพลงอย่างมาน้อครับมุนีครับ

0: หลวงพ่อรวยครับ
1: วอหลวงพ่อรวยของไอ้มนแคน
0: แม่นครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอครับเพลงนี้ครับ
0: ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายแล้วเนาะครับเนาะ
0: ครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามุ่นจะได้ได้ครับพี่สุเทพครับ
0: ครับผม
1: ครับขอบพระคุณหลายๆครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับ
1: อะไรครับผมพี่สุเทพนะจ๊ะโอ้โหคนศรีสะเกษนะฮะขอเพลงเขามาวอนหลวงพ่อรวยนะจ๊ะอื้อหือเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่จากพี่สุเทพกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของจอขออภัยครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นะคะก็เป็นเพลงสร้างชื่อไว้อยู่แล้ว
1: ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะทางไลน์นะฮะที่เข้ามานะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์มาตอบคอมเมนต์นะจ๊ะเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเลยนะฮะสวัสดีค่ะขอฟังเพลงกลางดาวจ้ะอันแน่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีครับพี่อนัสการนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่40 degreeด้วยนะ

ฮะไฟอะไรเนี่ยฝนโผแรงมากตกใจหมดเลยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจบอสขอใครคือคนที่ใช่ของนันอนันต์หนุ่มละมนเปิดไปแล้วฮะสวัสดีพี่วันดีด้วยนะจ๊ะพี่วันดีหนุ่มละมนเปิดไปแล้วนะพี่ออยอย่าเพิ่งแบตหมดเลยนะพี่ออยขึ้นมาฟ้าวแชนนอลพี่ออยนี่ก็ได้สวัสดีคุณยายด้วยนะคุณยายบอกว่าเปิดเพลงมวนคนขอมาคงสิรออันแน่ผมว่าน่าจะใช่แน่นอนเลยนะขอเพลงสาวลำบงครับได้เลยได้เลยได้จัดให้นะสวัสดีครับครับเพื่อนๆจากยโสธรครับสวัสดีครับผมว่าสวัสดีทางยโสธรนั่งกันแล้วกันสวัสดีพี่วันดีด้วยนะพี่วันดีบอกว่าสวัสดียามค่ำครับน้องบอสสวัสดีครับอยู่กันยาวๆนะฮะวันนี้กับหนุ่มน้ำมนนะฮะก็ใครอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ออยด้วยแล้วก็พี่ดาวด้วยนะพี่ดาวบอกว่าจ่อคิวฮิตเร็วจังนั่นแน่ใช่ปะล่ะต้องฟังนะเนาะตีสามสวัสดีพี่อาเกนด้วยนะอาเกนอยู่พะเยานะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแต่อยู่ไม่ถึงตีสามนะคะแน่โอ้โหกะว่าจะอยู่จนถึงตีห้าเลยนะเนี่ยวันเนี้ยสวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับผมพี่เล็กขอเพลงไหนว่าจะคอยคะจากประจวบนะฮะวันนี้วันพระพี่บอสเปิดเพลงวันพระหน่อยครับเศร้าเหลือเกินเนาะจะเปิดยังไงอะทีเนี้ยแนะนำให้ลองเปิดฟังในโทรศัพท์ก่อนนะสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับผมพี่ลำดวนหนุ่มน้ำมนเปิดไปแล้วฮะผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราก็อีกขออภัยฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอเปิดไปเรียบร้อยแล้วอะฮะยาวเลยนะฮะเฉือนใจนิวครันที่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะสวัสดีพี่นางทองศรีด้วยนะครับสวัสดีนะครับก็อยู่กันยาวๆนะพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับยังไงก็สามารถขอเพลงที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะศิลปินที่ท่านชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าขอมาทางไลฟ์สดก็ได้นะครับถ้าเวลาเหลือผมจะเปิดให้ฟังนะจ๊ะแต่ถ้าแบบเพลงไหนที่ขอมาแล้วอาจจะซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามเปิดให้ได้ทุกคนนะครับนอนจีรับนี่อย่าเพิ่งหลับคุณยายหลับเร็วจังเลยอ่ะสวัสดีพี่สายชนด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำพันธ์ด้วยนะครับพี่ดาวบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณพี่ดาวด้วยนะฮะแอดมินอ๋อแอดมินเขาน่าจะยังไม่ตื่นนะคุณยายแอดมินผมไม่ตื่นคุณยายต้องไปปลุกให้ผมแล้วล่ะน่าจะยังหลับอยู่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรื่อยๆครับฟังเพลงนี้เหนื่อยจังเอ้าเหนื่อยทำไมอ่ะโอ้ยพี่อ้อยทำไมเหนื่อยเร็วจังอย่าเพิ่งเมื่อยเสียเปียกบอกว่าบางคนทักไปเสยอะไรเนี่ยเท่าไรบางคนทักไปเสยเท่าไรเสียเปียกหมายถึงอะไรเนี่ยอยู่บางบ่ออีไปบางงัวไม่รู้ว่าตกหรือเปล่านะบางบ่อแถวบ้านผมพอดีเลยน่าจะตกอยู่รอฟังตีสามอุ้ยมีคนขอเพลงมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเปิดดีไหมเนี่ยเปิดดีไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังชั่วโมงที่2ก็ได้อ่ะผลงานเพลงนี้จริงๆพี่โอ๊ตเขาเปิดไปแล้วอ่ะก็จะพยายามเปิดพยายามแบบร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมฟังเสียงสดๆดีเจบ้างนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงช่วงนี้นะครับขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ำคัญอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผม20:49 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้ก็ฟังเพลงกันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับเอาล่ะช่วงนี้ฮะผมถามทุกคนเลยนะฮะเคยสังเกตกันไหมจ้าทุกคนทำไมสินค้าบางแบรนด์ฮะของข้างในคล้ายๆกันนะฮะแต่บางแบรนด์กับขายดีถล่มทลายเลยราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อนะฮะเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะครับเพราะวันนี้ปัจจุบันมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าตาขออภัยฮะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายไปเป็นคนซื้อนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบทำแบรนด์นะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นSEM ขออภัยฮะ SME สตาร์ทอัพนะฮะหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือตัวเองเนี่ยให้แบบดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะนี่คืองานที่คุณต้องบอกว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะฮะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญนั่นเองฮะกับงาน Go Bon Pack Inside จ้ะส่องเทรนด์ปัจจุบันโลกนั่นเองครับโอ้โหในงานนี้ต้องบอกว่างานนี้คือพลาดไม่ได้จริงๆนะจ๊ะงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่นั่นเองนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงฮะโอ้โหต้องบอกว่ากูรูท่านนี้นี่ผมชื่นชอบมากเพราะว่าผมแอบมีแบบอยากจะทำแบรนด์เหมือนกันนะฮะสำหรับกูรูนะฮะคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะครับผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นั่นเองครับผู้ที่จะพาแพ็กเกจจิ้งไทยนะครับ

0: ไปกว่ารางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายครับร่วมกับคุณวิวัฒอุตสาหกิจนะฮะนายกสมาคมบัตรจุพันธ์ไทยนั่นเองนะฮะที่จะมาเผยแผ่อินไซด์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้มาจากที่ไหนมาก่อนนั่นเองครับคือต้องบอกว่าต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันเพราะเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจได้แบบง่ายๆเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีนะฮะภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายเข้มข้นเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญมีการโชว์ด้วยนะฮะโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกครับมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซเนอร์ของคุณไปตลอดกาลนะครับต้องบอกว่างานนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับขออนุญาตย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะจ๊ะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะฮะตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.ครับและที่สำคัญที่สุดครับงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะจ๊ะไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าฟรีใครที่สนใจนะครับผมเพราะว่าแต่เราเปิดรับสมัครจำนวนจำกัดนะทุกคนนะฝากพี่ๆด้วยนะจ๊ะก็คือถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มเลยทุกคนรีบเลยครับต้องรีบเลยนะฮะอย่ารอช้านะฮะอย่ารอช้านะฮะใครที่อยากเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอดไลน์ได้เลยฮะสำรองที่นั่งด่วนที่สุดจ้ะด่วนเลยนะฮะต้องด่วนแอดไลน์ได้ที่ Tagging Radio ย้ำนะจ๊ะมีเครื่องหมายด้านหน้าแอดด้วยค่ะแอดเป็นออยแอดก่อนสำหรับใครที่แบบพี่ๆแม่ๆนะจ๊ะอาจจะแบบอยากแอดไลน์ไหนๆน้องบอสต้องบอกแอดไลน์หน่อยว่าแอดไลน์ยังไงแอดก่อนแล้วก็ Tagging Radio นะครับผมรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะฮะแล้วไป2โลกด้วยกันนะฮะเพื่อเปลี่ยนเขาเรียกว่าอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกันนั่นเองนะครับใครที่อยากจะทำธุรกิจก็สามารถมาร่วมโครงการนี้ได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกครับขอส่งผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้กันดอนนะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366พอช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับแล้วเจอกันชั่วโมงต่อไปจ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

า21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลกองทัพไทยยืนยันติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหากต้องปะทะรอบนี้ไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้โดยคาดว่าศุกร์นี้จะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นเอกภาพเช่นการยังคงปิด

0: ด่านผ่านแดนหรือการไม่เปิดให้มีการเจรจาใดๆระหว่างกันในขณะนี้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแทนที่จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างกันยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมรวมถึงหลักมนุษยธรรมสากลส่วนข่าวสารที่ปรากฏในหลายสื่อโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดเช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าครั้งที่ผ่านมาด้านความได้เปรียบทางภูมิประเทศในการวางกำลังขณะนี้อยู่ในจุดสูงกว่าฝ่ายกัมพูชาหรือจุดสูงคมเกือบทุกจุดแต่ย้ำว่าการใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลกัมพูชาล้มเหลวจัดการแก๊งสแกมเมอร์ระบาดหนักกว่าเดิมรายงานล่าสุดขององค์กร Amnesty International ระบุว่าส่วนแก๊ง call center และกลุ่มต้นตุ๋นออนไลน์ในประเทศกัมพูชายังคงขยายตัวและเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้รัฐบาลกัมพูชาจะประกาศมาตรการปราบปรามครั้งใหญ่มาอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนที่ผ่านมายังพบฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาถึง86แห่งเพิ่มจาก53แห่งในปีก่อนหน้าทั้งที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าเดินหน้าปราบปรามมานานร่วมปีนอกจากนี้ยังพบหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้าดำเนินการกวาดล้างสู่หลอกลวงเหล่านี้เพียง24แห่งหรือประมาณ1ใน4ของทั้งหมดข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าได้ทลายศูนย์ต้มตุ๋นไปแล้วมากกว่า250แห่งและในประเทศชาวต่างชาติออกนอกประเทศมากกว่า 13,000 คนAmnesty เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เคยถูกกักกันหรือการทำงานในศูนย์เหล่านี้73รายจาก16ประเทศพบว่าไม่มีใครได้รับการคัดกรองหรือปฏิบัติในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์แต่กลับถูกปฏิบัติเหมือนผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเหยื่อหลายรายถูกกักตัวในสถานกักกันคนเข้าเมืองที่แออัดถูกเรียกเก็บค่าปรับกรณีอยู่เกินกำหนดและบางรายต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อจ่ายเงินแลกกับการเดินทางกลับประเทศตัวเองรายงานยังระบุถึงการซ้อมทรมานการอดอาหารและการล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงโดยมีเหยื่อผู้หญิงอย่างน้อย6รายระบุว่าถูกผู้จัดการศูนย์ข่มขืนบางกรณีพฤติการระบุว่าถูกใช้เป็นรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำยอดต้มตุ๋นได้ทะลุเป้าอย่างไรก็ตามทางการกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธรายงานฉบับนี้โดยระบุว่าเป็นการละเลยความพยายามและความโปร่งใสของรัฐบาลในการจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
4: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับผม21:06 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคจ้ะเอาล่ะตอนนี้สารณไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่นพ
3: นพหล่อครับ
2: พี่นพดลจังหวัดตากใช่ไหมเอ่ยฮัลโหล
3: ครับผม
2: อ๋อพี่นพดลโอ้เราคุยกันเป็นครั้งที่2แล้วเนาะใช่ไหมเอ่ย
3: ก็เคยโทรไปรอบ
2: เป็นไงนะพี่นพดลสบายดีเด้อ
3: ก็สบายดี
2: สบายดีฮะตากตอนนี้เป็นไงบ้างอากาศมีฝนไหมเอ่ย
3: ก็ฝนตกสม่ำมั่ง
2: อ๋อก็ตกเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับ
2: อ๋อวันนี้พอดีเลยพี่นพดลวันนี้โทรเข้ามาหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรครับ
3: ขอเพลงอะไรนะ
2: ไอ้ทุยป่ะใช่ไหม
3: ไอ้ท
2: ุ
3: ย
2: เพลงไอ้ทุยของวงแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับพี่
3: แอลกอฮอล์ครับ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
3: ให้ใครทุกเสียงทุกสายครับ
2: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ
3: แล้วก็ให้แล้วก็ทุกคนที่ว่าคนรูปหล่ออ
2: ๋อได้เลยได้เลยครับพี่เดี๋ยว
3: แล้วก็น้องหลังใหม่ด้วย
2: ครับผมได้เลยฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะพี่นพพดลพี่ก่อนวางสายผมรบกวนพี่นพพดลพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับ
3: นำเลยครับ
2: โอเคตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยารา
3: และไอ้ไอยารา
2: อ่าฮะรสชาติดีดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่าฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่า
2: โอ้ขอบพระคุณมากๆครับพี่นพดลเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
3: เดี๋ยวขอบคุณ FM
2: ครับ
3: นะ
2: FM 95ใช่ไหมจ๊ะครับผม
3: ครับผม
2: ได้เลยได้เลยครับพี่ขอบพระคุณมากๆเลย
3: 95ทุกคนนะ
2: ได้เลยครับพี
3: ่ให้กับไอ้หนุ่มหนองหนองแอหนุ่มหนองแต
2: ้อ๋อหนุ่มแต้ได้เลยได้เลยพี
3: ่ก็อะไรนะหนุ่มหนองแต้แล้วก็อะไรนะเด็กชัยภูมิอ๋
2: อเด็กชัยภูมิหนุ่มหน้ามนต์ป่ะฮะหนุ่มหน้ามนต์มั้ยเอ่ย
3: ก็หนุ่มน้ำมนต์คนแคร์ภูมิหรือเปล่า
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเดี๋ยวผมจัดให้เด้อ
3: ครับ
2: ครับพี่ขอบพระคุณมากมากครับพี่
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
3: คร
2: ับเอาละครับพี่นพดลจากจังหวัดตากขอเพลงเข้ามาจ้ะไอ้ถุยก็แล้วกันเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับพี่หนุ่มน้องแต้ด้วยแล้วก็แฟนเพลงของFM 95ลูกทุ่งมานครด้วยนะฮะแล้วก็หลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับไอ้ถุย

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีน

จบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงปริญญาไกตีครับผมของเมกอภิสิทธิ์ครับฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุปการนะฮะสังกัดจอนนี่มิวสิกครับผลงานเพลงนี้ก็คำร้องทำนองก็เป็นของพี่บุ๊กสุปการครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่โพไทยนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกว่าลงตัวสุดๆเลยนะสำหรับผลงานเพลงปริญญา

0: ไอทีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:41 นาทีนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับขอชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นั่นเองจ้ะอยากเชิญชวนทุกคนนะฮะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะครับหรือทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะครับในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนั่นเองจ้ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงฮะกิจกรรมนี้ต้องไม่ควรพลาดจริงๆฮะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สุมฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้าหมดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องที่ขอเพลงเขามานะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่บางเพลงเปิดให้ฟังบ่ได้เพราะว่ามันซ้ำนะครับก็ดีใจมากนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงณท้ายชั่วโมงที่2กันเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 4:00 ทุกสัปดาห์พี่น้องขอมารับชมรับฟังม่วนๆนำกันนะพี่น้องนะครับก็ท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนกันเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ 20:00 จนถึง 4:00 สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันจันทร์นี่เริ่มต้นสัปดาห์นะคะวันนี้วันที่8มิถุนายนนะคะ2569นะคะลักษณะเหมือนเจอคุณผู้ฟังทุกวันเลยเอาจริงๆนะณจุดนี้อาจจะแบบว่าเปลี่ยนเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าอะมาพูดถึงนะคะเราเอาเวลาแบบปกติก็แล้วกันนะคะเราก็เจอกันทุกวันนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะช่วงดึกๆแบบนี้บางคนก็อ่ะก่อนเข้านอนบางคนก็กำลังทำงานอยู่กำลังจะออกไปทำงานใดๆก็แล้วแต่นะคะตรงนี้2ชั่วโมงที่อยากจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้โอ้โหบอกเลยว่านะคะเริ่มต้นมากับความสนุกไงความสนุกวันนี้เลือกมา3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับผู้หญิงอกหักนะเดี๋ยวเป็นอกหักแบบดูมีความสุขเหมือนกันนะคะเพราะว่าดนตรีสนุกนะคะกุหลาบร้อยรัศมีนะคะหรือว่าพี่แนนซี่ท็อปไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกันที่จะมาไม่นอจะมาไม่นออะไรมาอันนี้ในเพลงเขาจะแบบจะมาไม่น้องคือความรักนะคนรักอะไรอย่างงี้นะจะมาไม่น้อเปาวลีพรพิมลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงน่ารักของน้องเปาเนี่ยค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเต้นสะบัดกระโปรงเลยกระโปรงยาวมากนะฮะหัวใจมีงานเข้านะคะของพี่หลิววจริยาเป็นแบบละตินเมื่อกี้เต้นสะบัดเลยนะเอาจริงๆไงคุณผู้ฟังไม่เห็นไงแต่คุณผู้ชมทางไลฟ์ก็จะเห็นเป็นพึบพับอย่างเงี้ยเลยอ่ะนะคะก็เป็นความสนุกสนานนะคะต้นชั่วโมงเนาะนะคะวันนี้ใครนะคะเบื่อเซ็งเซ็งเพลียๆนะจ๊ะนะก่อนที่จะไปนอนนะคะได้พักผ่อนกันด้วยในช่วงเวลานี้หรือว่ากำลังจะทำงานนะคะก็มาผ่อนคลายกันด้วยงานเพลงกันละกันนะคะนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกๆช่องทางของเราเลยนะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราก่อนเลยนะคะเน้นย้ำนะคะเพราะว่าอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาได้อยากจองสายหน้าใหม่ก็ที่นี้เลยนะคะ02-248-13

66นะคะ022481366นะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยกับสายชิวฮิวใจนะสายชิวฮิวใจก็สายหน้าไมค์ของเรานะคะรับ1สายในชั่วโมงนี้ฝากเพลงฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ข้อความนี่ไม่ใช่เสียง ASMR พิมพ์ ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะข้อความมือถือนะคุณผู้ฟัง4689400มี SMS นะคะเข้ามาแล้วนะคะข้อความแรกเลยตรงเวลาเป๊ะคุณแม่อรุณแน่นอนแม้ว่าไม่ลงชื่อก็รู้อยู่แล้วนะฮะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะเพราะว่ามีคุณแม่อรุณนี่แหละที่ชมว่าคนสวยนะก็เลยจำได้ไงจำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะเข้ามาถัดๆกันเลยนะบอกว่าขอเพลงกุหลาบดอกวาเลนไทน์นะคะของน้องเพชรคาถาวุฒินะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรากำลังเข้ามากันพรึบนะคะทาง Facebook Live ที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะดีเจก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะเพราะว่าแชร์ให้หลายๆคนนะฮะเข้ามาฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะคะยามค่ำคืนเนาะนะคะแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะคุณผู้ฟังยังไม่เคยกดติดตามหรือว่ายังไม่เคยเข้ามารับชมไลฟ์ผ่านทางเพจของเราเลยเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดมามี Facebook ก็พิมพ์ง่ายๆ LOTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรนะคะพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานคร95อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะง่ายๆรับรองว่าหากันเจอแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของเราเลยนะคะค้นหาด้วยชื่อเดียวกันได้เลยลูกทุ่งมหานครหรือ LTM FM 95นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะอย่างที่เราได้คุยกันมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกแรงสนับสนุนแรงใจแรงเชียร์จากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ทำให้เราเดินทางมาจนถึงปีที่22นี้นะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่ก็ร่วมกับคุณผู้ฟังแล้วก็มีศิลปินหลายๆท่านด้วยนะคะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะที่จังหวัดจันทบุรีก็มอบของใช้จำเป็นให้กับน้องๆที่โรงเรียนแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะพร้อมทั้งคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตสร้างความสนุกสนานจากพี่ๆศิลปินแล้วก็รวมถึงดีเจของเราด้วยก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆที่เรามีร่วมกันนะคะในปีที่22นี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยใครที่อยากจะติดตามนะคะกิจกรรมดีๆนะคะของทาง FM 95ของเราก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยโดยเฉพาะนี่แหละนะคะตอนเน้นย้ำทุกวันเลยนะคะกับทางเพจ LTM FM 95เนี่ยเราก็จะคอยลงนะคะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆเพราะว่ากิจกรรมของเรานะคุณผู้ฟังมีตลอดทั้งปีเลยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะไปทำบุญจัดกิจกรรมนอกสถานที่ไปเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็เจอกันหลายครั้งนั่นก็คือคอนเสิร์ตนั่นเองนะคอนเสิร์ตก็จะมีในหลายๆโอกาสนะคะวันพิเศษพิเศษอย่างที่ผ่านมาก็จะมีวันแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็มีช่วงปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะมีเป็นอีเวนต์พิเศษอื่นๆก็นะต้องคอยติดตามกันละกันนะคะฝากทุกๆช่องทางเลยนะคะโอ้โหตอนนี้หันไปด้านขวาของมือของดีเจนะคุณผู้ฟังตอนนี้แบบว่าเพลงหลังไมค์กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะอีกสักครู่นึงก็จะมารับสายหน้าไมค์พร้อมกับนะถ้าเกิดว่าเพลงไหนไม่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวท่านทยอยเปิดให้แน่นอนค่ำคืนนี้2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงสนุกๆน่ารักน่ารักเสียงเพราะๆจากศิลปินสาว3ท่านผ่านไปนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะ1งานเพลงซึ้งๆอาจจะเศร้าๆหน่อยพี่หนูมิเตอร์ค่ะรักซ้ำซ้อนแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านี่ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ค่ะสายมารออยู่แล้วจากโอ้นครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: พี่หนุ่มกู้ภัย
2: ครับผมถูกต้องครับ
1: ถูกต้องนะคะโหเห็นรายชื่ออยู่บ่อยครั้งนะพี่หนุ่มก็น่ารักเนี่ยโทรเข้ามาฝากเพลงอยู่เป็นเพื่อนดีเจทุกคืนเลยมั้งเนี่ยบ่อยๆเลยเนาะ
2: ครับผมฟังอยู่บ่อยครับผมฟังทุกคืน
1: ฟังทุกคืน
2: ฟังกับกู้ภัยนอนฟังในรถ
1: อ๋อแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในรถ
2: ครับผม
1: นะคะพี่หนุ่มก็คือทำงานช่วงกลางคืนตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: กลางวันด้วยครับกลางวันด้วยเป็นกะครับผมเด
1: ือ
2: ด
1: แ
2: รงครับส่วนมากผมจะเป็นหัวหน้าทีมกะกลางคืน
1: ก็เลยมีโอกาสได้ฟังหนูเนาะช่วงกลางคืนเนาะ
2: ครับผมครับผม
1: นะคะโอ้โหนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่หนุ่มขาเรื่องของการทำงานของพี่หนุ่ม
2: อุบัติเหตุเยอะครับผมส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นซิ่งมอเตอร์ไซค์กัน
1: ค่ะแล้วสักคืนนึงนี่คือจริงๆอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าตัวหนูเองอย่างเงี้ยก็สังเกตหมายถึงว่าเคยดูสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆรายการอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพี่ๆกู้ภัยนะแต่ว่าส่วนตัวไม่เคยเข้าไปร่วมงานนะแต่มีน้องเมย์ไงน้องเมย์เขาก็เป็นอาสากู้ภัยด้วย

0: ใช่ไหมคะเอ
1: ครับผม
0: อ
1: ถูก
0: น
1: ต้
0: ะ
1: องครับผม
0: นะคะก็เลยอยากจะถามอย่างเงี้ยค่ะว่างานแบบนี้พี่มีการฮีลใจตัวเองยังไงบ้างคะเพราะว่าบนข้อค่อนข้างที่จะเจอเคสอยู่
1: ครับผมคนเราก็ต้องทำด้วยใจครับผมใจต้องถึงฮะใจต้องถึงใจต้องสู้
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ือใจมาเวลามีถ้าว่าไม่มีเวลาให้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมาทำฮะ
0: ค่ะพี่หนุ่มทำกู้ภัยมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: ผมทำมาก็30 กว่าปีครับผ
0: โอ
1: ม
0: ้โห30 กว่าปีค่ะโหนานมากนะ30 กว่าปีเนี่ยนะคะน
1: ก
0: ะ
1: ็ผม
0: อื
1: เมื่อ
0: ม
1: ก่อนผมอยู่กู้ภัยทางน้ำตอนนี้ผมมาทำเป็นทางถนนฮะ
0: โอ้ก่อนหน้านี้เป็นเวลามีอุบัติเหตุมีภัยทางน้ำก็คือจะไปช่วยเหลือทางนั้นแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาช่วยทางบกบ้าง
1: ครับผม
0: แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะพี่หนุ่ม
1: มันก็คล้ายกันครับผมคล้ายกัน
0: เพียงแต่ว่าเปลี่ยนที่
1: ไม่มีอะไรผิดปกติ
0: อืมความยากง่ายเหรอคะความยากง่ายของ
1: ควาง ม
0: าน
1: ยากง่ายมันก็แตกต่างกันไปคือทางน้ำบางทีอาจจะเจอน้ำลึกบ้างน้ำหลากบ้าง
0: ค่ะ
1: มันหายากไปหน่อยแต่ทางถนนอะโอเคปังก็ตรงไหนก็เจอตรงนั้น
0: อืมเนาะโอ้โหนะคะสุดยอดมากเลยเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มกู้ภัยแล้วก็พี่กู้ภัยที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้ค่ะขอมอบเป็นหนึ่งงานเพลงกันแล้วกันนะคะให้พี่หนุ่มนะคะระหว่างที่นะคะกำลังเข้ากะทำงานอยู่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะพี่หนุ่มคะ
1: บ่นแก้เบื่อครับผมบ่นแก้เบื่อ
0: หรอ
1: ลูกน้องมันบ่นเยอะ
0: กำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะนะจะบ่นเรื่องอะไรแล้วก็จะเบื่อเรื่องอะไรนะตอนนี้เมื่อ
1: ลู
0: ก
1: ก
0: ี้
1: น้องบ่นเยอะคือวัยรุ่นเตือนไม่ฟังกันซิ่งกันบ่อย
0: นะคะอ๋อ
1: ผมมีเหตุขึ้นมาก็โดนพวกผมแหละไปเอามา
0: เออถ้าอย่างนั้นก็ข้ามคำถามไปเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะถามว่าเอ๊ะอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่านะคะเออโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยที่โทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณพี่หนุ่มกู้ภัยด้วยเอาจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้บ่นแก้เบื่อแคทริยามารสีค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงดีๆเพลงพิเศษนะคะบอกคืนนี้ขอฟังทีเถอะนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสายหน้าใหม่ก็จองได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคะบ่นแก้เบื่อก็ยังดีเนาะเอออย่างน้อยให้ได้บ่นให้ได้ระบายออกไปบ้างนะคะก็ว่ากันไปในเรื่องของเพลงนะคะในช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาทักทายเพิ่มเติมนะคะสำหรับสมาชิกทางไลฟ์นะคะแล้วก็เพลงด้วยนะเพลงตอนนี้แนะนำเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงนี้มีงานดีๆคุณผู้ฟังคะเป็นงานที่เหมาะสำหรับใครที่กำลังทำธุรกิจนะคะมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่ากำลังทำแบรนด์เป็นแบรนด์สินค้าใดๆก็แล้วแต่นะคะลองฟังทีนี้ดูนะคะเคยสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังค่ะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีกว่าขายดีแบบถล่มทลายนะคะทั้งที่ราคาก็แพงกว่าคนอื่นด้วยก็ยังมีคนแย่งกันซื้ออีกนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าด้วยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจSME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัพเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญ Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะงานนี้เนี่ยจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบนะคะที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซปต์ค่ะทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพ็กเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายค่ะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะต่อให้คุณนะคะ

ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อนเลยก็สามารถมาเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในงานเนี่ยเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีนะคะแล้วก็ภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นค่ะแต่โชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆนะคะจากทั่วโลกนะคะมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลเลยนะคะย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะคะงานนี้นะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะย้ำตรงนี้เลยว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะฟรีก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเลยนะคะเต็มแล้วเต็มเลยนะคุณผู้ฟังต้องรีบเลยนะคะใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งนะคะธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเสมือนกับเครื่องผลิตเงินล้านนะคะอย่ารอช้าบอกเลยว่ารีบด่วนๆนะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE ID @sign นะคะมี A @อยู่ด้านหน้านะคะ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ย้ำเลยนะคะว่ามีตัว @sign ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า thinkingradiorีบสมัครเลยบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดจริงๆนะคะแล้วก็ไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกันนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งกับงาน Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเรานะจ๊ะตอนนี้โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เอสุดหล่อบอกสวัสดีคนสวยนะจ๊ะพี่พรชัยด้วยนะคะพี่สุวิมลพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะคุณแม่อรุณสวัสดีค่ะแล้วก็มีน้องๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะน้องอินแทนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้พี่หนุ่มกู้ภัยแต่ผมกู้เงินอุ้ยเดี๋ยวนี้มีมุกนะสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะมีทุกอย่างยกเว้นแฟนโอ้โหนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีสวัสดีจ้าพี่นงลักษณ์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะคุณยายนาอาหารตามสั่งสวัสดีค่ะพี่มีมี่แล้วก็พี่จันทรานะคะพี่นารีพี่ชาตรีด้วยนะคะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีสวัสดีค่ะพี่ลูกหมีฟาร์มชื่อน่ารักจังเลยนะคะคุณแม่ดาวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นักรบนะคะพี่เดียวจรันระโนดนะคะสวัสดีค่ะพี่หนูเพียนพี่เหมียวพี่สมยศพี่เลิฟตวยนะเจ้าบอกอยากฟังฮักไอจงปวงของพี่ฝนธนสุนทรกำลังกึดแต่ว่าวันซื้อนี่มาได้นะคะว่าอยากฟังเพลงนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวมีโอกาสได้เปิดแน่นอนนะเจ้าอาติดเอาไว้ก่อนเนาะโอเคขอบคุณมากๆค่ะหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจนะคะพี่จรัญทองบัวสวัสดีจ้าอันไหนดู SMS ซิมีเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะคะมีเข้ามาแต่ไม่ลงชื่อนะคะทักทายบอก FM95 นะคะพี่นุเจริญด้วยนะจ้าส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะงานเพลงหลังใหม่ฝากเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจัดให้พี่น้อยหนองคายกันก่อนกับคอยน้องที่ช่องเม็กมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: ามบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนี่จัดเพลงสนุกๆจากนุชวิลาวันให้แล้วกันในช่วงนี้กับโสโท

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: คิดคิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดีคุณลำไยนะจ๊ะงานจากพี่ลูกนกสุภาพรค่ะคุณผู้ฟังก็พี่มนัสนะคะจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะฝากเพลงนี้เข้ามาอุ้ยหลายคนใน Facebook บอกชอบจังเลยคุณลำไยเนี่ยไม่ได้ฟังนานมากๆนะถือว่าเป็นเพลงในยุคหนูนะตอนหนูเป็นเด็กๆเนี่ยคือเพลงที่ดังมากจริงๆอ่ะแบบโอ้โหหนูพูดเลยว่าถ้าเป็นยุคนี้อ่ะที่มีMV อยู่ใน YouTube อ่ะ100ล้านแบบสบายๆอันนี้พูดจริงจริงนะยุคนั้นมันไม่มีไงต้องฟังทางวิทยุดูทีวีอย่างเงี้ยรอดู MV โอ้ยนะคะเป็นเพลงที่เก๋แล้วก็มาก่อนการนะเห็นไหมเขามีแร็ปนะน้องกิฟต์เจอรี่น้องว่าเนี่ยเป็นไงแร็ปเปอร์ที่มาก่อนการเอาล่ะตอนนี้22:56 นะคะเรายังมีอีก1เพลงในชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาเป็นว่าใกล้เข้ามาแล้วกับ FIFA World Cup 2026นะคะแบบอุ้ยเชียร์บอลเนาะหลายๆคนก็รอเลยเกียมตัวเลยนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจัดงานเพลงที่เอาใจแฟนบอลหน่อยแล้วกันนะคะกับ3ชาติเชียร์บอลงานจากซูซูนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้อัยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้าน

0: ต้องมีไอเอราอาฮ่า
1: 23:02 นะคะนะคะก็มาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้รับสายอีกหนึ่งสายมารออยู่แล้วไม่ไกลจากพัฒนาการสวัสดีค่ะพี่ตู่
2: สวัสดีจ้าน้องลูกตาลแล้วก็น้องลูกโหนด
1: น้องลูกตาล
2: อยากสอบถามว่าตั๊กแตนชลดาแล้วก็
1: จ้า
2: ลูกตาลชนทิชาและเมทิชานี่เป็นพี่น้องกันไหม
1: ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆค่ะเป็นพี่น้องร่วมวงการนี่เป็นไงตอบแบบดาราปะล่ะแหมยังมีอีกหนึ่งคนไงแมงปอชนทิชาด้วย
2: ใช่
1: นะคะโอ้ยพี่ตู่นะจากพัฒนาการไม่ไกลแถวนี้เองแล้วตอนนี้อยู่พัฒนาการไหมคะหรือว่าอยู่ที่อื่น
2: กลับมาแล้วจ้าอยู่ลำลูกกาแล้วจ้ะ
1: อ๋ออยู่ลำลูกกาเอาก็ต้องเป็นพี่ตู่ลำลูกกานะไม่ใช่พี่ตู่
2: ก็ได้
1: เห็นวันนี้มีน้องๆทางลำลูกกาบอกว่าฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่ตู
2: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ตั้งแต่เช้าเลย
2: เช้าไม่ตกนะ
1: ตกช่วงไหนจ๊ะ
2: ตกช่วงบ่ายช่วงเย
1: ็
2: นอ๋อ
1: ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะ
2: ใช่
1: ช่วงนี้มันครึ้มๆวันนี้หนูก็นะไปงานหลายที่เลยนะแต่ว่าหนูไม่ค่อยเจอฝนเลยวันนี้หนูก็เลยเอ๊ะถามน้องๆไปว่าฝนไปทางไหนเนาะวันนี้มัน
2: ต้องแห่นางแมวหรือเปล่า
1: แต่เป็นแมวยั่วสวาดอะเธอมันคือนางแมวยั่วสวาดเงี้ยหรือเป็นแมวอันนี้ก็ได้เป็นเดอร์และเอมาอูมเป็นโดเรมอน
2: อ
1: ะ
2: อ๋อโดเรมอนไปก็เจอเซนโนบิตะหรอก
1: เจอแน่เพราะเปิดอยู่ตลอดอยู่แล้วโอเคโอ้โหนะคะคุยกับพี่ตุ๋นนะคะสนุกสนานนะคะโอเคนะย้ายไปลำลูกกาแล้วมางานเพลงอะไรดีแล้ววันนี้จ้ะ
2: ลบมาอยู่บ้านเราของหลวงไก่กับเจี๊ยบเบญจพร
1: คือจะบอกว่าลบมาอยู่ลำลูกกาอะไรกันนะ
2: ได้เลย
1: จริงๆแล้วพี่ตู่เป็นคนจังหวัดอะไรคะ
2: กรุงเทพจ้ะกรุงเทพแต่โดยกำเนิด
1: ค่ะแล้วก็อยู่แถวนี้ย้ายไปย้ายมาบ้างเป็นบางช่วงเวลา
2: ย้ายมาอยู่ตามภรรยามาอยู่ที่ลำลูกกาก็เลยกลายเป็นหนุ่มปทุม
1: หนุ่มปทุมกับสาวอะไร
2: กับสาวปทุมด
1: ิค่ะอ๋อหนุ่มปทุม
2: จังหวัดไหนอีก
1: ไม่รู้ก็อยากฟังว่าเอ๊ะจะตอบว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยหยอกเล่นอ่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้ลบมาบ้านเราจริงๆหนูไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะของพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเบญจพรเน
2: า
1: ะ
2: จ้าดีให้ความหมายดีเป็นสันติภาพอะไรเงี้ยอยากให้ภาคใต้มีสันติภาพ
1: ค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่ตู่
2: ก็ทุกสิ่งทุกสายเอฟเอ็ม95ทุกท่าน
1: ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะในช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนพี่ตู
2: นได้ครับนำเลยจ้า
1: โอเคจ้าขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
2: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยาราอาห่า
2: และไอยาราอาห่าร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาห่า
2: ไอยาราอาห่าน
1: ี่มีฮ่าฮ่าต่อด้วยนะโอเคขอบคุณมากมากแล้วพี่ตู่ช่วงนี้โอเคไหมคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้าง
2: สุขภาพแข็งแรงดีจ้า
1: โอเคได้เลยทั้งกายและก็ใจนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากมากเลยนะคะจ้าสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาทางหน้าไมค์กับลบมาบ้านเราพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะแล้วก็ช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะที่น้องลูกโหนดจัดให้คุณผู้ฟังนะคะลูกโหนดนะจัดให้คุณผู้ฟังเลยนี่ก็เป็นเพลงใต้สนุกสนุกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะพี่ตู่ไงพี่ตู่พัฒนาการเนี่ยเขาบอกสวัสดีน้องลูกโหนดไงหนูก็เลยเอาลบมาบ้านเรานะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดของเรากับ2ศิลปินพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะก็เลยเอาลบมาบ้านเราซะแล้วก็ต่อกันเลยกับสันและกยาอานัทนะคะและมากันที่ชอบมานานพังเขาแล้วเอ้ยออฟดอกฟ้าแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ยิงเย้ายิงร้อยนะคะงานจากพี่บ่าวีนั่นเองชอบมากเลยอ่ะยิงเย้ายิงร้อยเฮ้เฮ้เนี่ยเนี่ยเย้าอยู่เมื่อกี้เนี่ยขอบคุณนะคะมีหลายคนเข้ามาทักทายเพิ่มเติมเอ้าเมาส์ไปไหนล่ะยังอยู่ยังอยู่นะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่สังสุราษฎร์นะจ๊ะพี่คันชิดบอกยาวๆไปเลยจ้านะคะสวัสดีคุณแม่คุณแม่เกลด้วยนะคะคุณแม่ทันวิชานะหายไปหลายวันเลยนะคุณแม่นะจ๊ะแอบไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วก็มีใครอีกเอาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะมาแล้วมาแล้วอยู่ด้วยกันยามดึกนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆรายงานตัวกันนะคะนี่สมาชิกครอบครัวลูกทุ่งมหานครของเรานะคะมหานครแฟมิลี่นี่ใครยังไม่นอนก็ก็มาทักทายกันได้นะคะผ่าน Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะนะคะวันนี้เมื่อกี้นี้นะจริงๆแล้วนะคะเราพูดกันถึงเรื่องของฟุตบอลไปเมื่อนิดนึงเป็นแบบเกริ่นๆนะคะนิดนึงเมื่อช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับ FIFA World Cup 2026นะคะพี่ใครที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนี่ใช้คำศัพท์แบบรายการบอลนะคะจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะนี่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ค่ะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะคะทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกเลยนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันค่ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะคะกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะหนูว่าคิดว่าหลายคนนี่คงจะตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะนะคะกับ FIFA World Cup ก็เดี๋ยวรอเชียร์นะคะนอนดึกแล้วสินะ ใช่ไหมล่ะเพราะเขาก็แข่งกันทางนู้นใช่ไหมก็มีเวลาที่ไม่ตรงกันนะคนทางบ้านเรานะคะทางประเทศไทยเนี่ยก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมาดู คนใกล้ตัวหนูนี่แหละค่ะหลายคนเลยล่ะนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่เอกรินด้วยนะจ๊ะมาๆนะคะพี่จรันบอกว่าตัดยางจ้านะคะแต่ว่าฟังเพลงไปด้วยน้องอินแทนบอกยังไม่นอนงับฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลก่อนนะคะอ่ะในช่วงนี้พักฟังเพลงสนุกๆสักเพลงหนึ่งนะคะมาฟังเพลงเก่าๆนะคะพอดีว่าพี่สมชาติจากราชบุรีเนี่ยเขาฝากมานะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ละกันคิดว่าพี่สมชาติน่าจะยังไม่นอนนะคะน้องหนูดีบอกนอนดึกอีกแล้วนั่นน่ะสินะใช่ไหมรอดูบอลใช่ไหมคะพี่วิจิตทักทายแล้วนะคะทักทายแล้วนะจ๊ะแต่อาจจะฟังไม่ทันนะคะเพราะว่าดีเจค่อนข้างแรปเร็วๆอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะที่ฝากเขาไว้กับวอนรักยอดรักสลักใจค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: วอนรักนะคะที่จบไปนะคะมีหลายๆคนชื่นชอบมากๆเลยนะคะทาง Facebook ก็ส่งข้อความเข้ามาเต็มเลยอะไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่นะคะของวงแอลกอฮอล์นะคะมาแล้วนะคะหลายๆคนเป็นแฟนคลับของวงแอลกอฮอล์นะคะกับเพลงแค่ฝุ่นนะคะแค่ฝุ่นจากสังกัด TMG Record นะคะคำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงและเรียบเรียงโดย TMG Record นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันจอคิวฮิตของเราในชั่วโมงนี้กับแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตเลยค่ะในช่วงนี้2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับอบอวนเล็กรัชเมศและสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองงานเพลงสองความโสดเอ้ยยังไงเนี่ยนะคะจะไปกับโสดอยู่เด้ออายนะโสดอยู่เด้ออายงานจากน้องกิมกลอยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับทักโลดยังโสดอยู่ไข่มุกเพนซินีนะคะสองงานเพลงสนุกสนุกจากสองศิลปินสาวน้อยน่ารักนะคะโอ้ยเนาะหลายคนบอกว่ามีเพลงช้าเยอะขอเพลงเร็วหน่อยก็นี่ไงจัดให้เลยเต้นไม่หยุดเลยสองงานเพลงนะคะขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจเสมอนะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนะคุณแม่บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะตอนนี้ 23:54 นาทีนะคะท้ายชั่วโมงของเรานะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีฝากเข้ามานะคะงานของพี่ปันไพบูลย์เกียรตินะคะกับรักล้นใจอ่ะนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะคะ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านเช่นเคยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: ลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับการกลับบ้านเนี่ยนะเริ่มจากเดอะสล้อนะคะก็เป็นผลงานเพลงจากภาคเหนือนะกลับบ้านเฮาเต๋อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เป็นตัวแทนของชาวเหนือในวันนี้ก็แล้วกันเนาะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะลูกเกดอรพันธ์นะคะผลงานเพลงนี้เมื่อบ้านเฮาก็เป็นตัวแทนจากภาคอีสานนะคะและปิดท้ายด้วยเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะครูหมอโนราก็เป็นประมาณว่าตามกลับบ้านมาหน่อยตามสัญญาที่เคยได้ให้ไว้นะคะถ้าไม่กลับมาเนี่ยดุจังเลยหักแข้งหักขาเลยเออนะสามผลงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะโอ้โหห่างหายไป2วันเต็มๆนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะสบายดีมีความสุขนะคะส่วนใครที่กำลังทุกข์ไม่เป็นไรเปิดมาที่ FM 95ของเรา LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22ปีปล่อยได้ใจก็เบา

ที่นะคะตามสโลแกนแล้ววันนี้กิจกรรมของเรายังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกับตัวอักษรชอช้างใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมกับเราในการต่อเพลงนะคะให้นำชื่อเพลงนั้นๆมาต่อกันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าชื่อเพลงเป็นชอช้างนะคะดังนั้นใครคิดชื่อเพลงชอช้างได้ก็แนะนำกันเข้ามานะคะผ่านช่องทางการโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่เลือกผลงานเพลงได้เรียบร้อยนึกออกแล้วว่าชอช้างจะมีคำว่าอะไรบ้างใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าเพลงไหนหน้าที่ชื่อเพลงขึ้นคำว่าชอบขึ้นคำว่าใช่ขึ้นคำว่าช่วยขึ้นคำว่าอะไรเดียวเช็คเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ต้องลองดูแบบชีวิตคำว่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยมันมีเยอะมากๆนะแต่ห้ามแบบเพลงช่างช่างช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เอาชื่อเพลงจริงๆที่มันเป็นผลงานเพลงลูกทุ่งนะคะที่เราสามารถเปิดออกอากาศได้ด้วยเนี่ยเออจะเป็นการดีที่สุดนะคะแล้วก็อ๋อมีคนคำว่าชวนด้วยใช่ไหมก็ลองดูลองดูลองดูลองแนะนำกันมาดูนะคะใครก็ตามที่ร่วมกิจกรรมกับเราก็จะนำชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณมาจับฉลากกันนะก็สัปดาห์ที่แล้วเล่นกันไปแล้วอุ้ยหลากหลายตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นกอไก่ตอเต่าจอจันสอเสืออะไรเนี่ยไปกันเยอะอยู่เยอะอยู่วาแหวนไปแล้วอะไรไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงคราวของอักษรชอช้างนะเออนะใครที่ร่วมกิจกรรมพอได้ชื่อและเบอร์โทรแล้วนะคะทำฉลากแล้วก็มาจับของรางวัลกันนะเดี๋ยวถ้าสมมุติมันพูดตรงๆว่าถ้าเล่นเยอะยังไงน้องเมย์ก็คงเพิ่มรางวัลขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเอ็นดูอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลื่นนะคะเป็นการเล่นส่วนตัวระหว่างน้องเมย์เองกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะดังนั้นอย่าไปถามดีเจท่านอื่นว่าทำไมไม่เล่นทำไมไม่แจกนะคะอันนี้มันเป็นสิทธิของแต่ละท่านว่าเขาอยากจะเล่นกิจกรรมอะไรหรือเขาจะไม่เล่นหรือเขาจะให้ความรู้เขาจะมีช่วงของเขามีความสนุกของเขาอันนี้แล้วแต่รายการของแต่ละคนแต่อันนี้คือน้องเมย์อยากเล่นเองเป็นคนแบบว่าอยากจงอยากแจกเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะไม่เกี่ยวกับคลื่นวิทยุของเขิงอะไรก็คือเตรียมเองอะไรอย่างเงี้ยจัดหาเองนะคะดังนั้นอย่าไปว่าเขาอย่าไปพาดพิงใครนะคะบอกเอาไว้ก่อนว่าอ่ะตอนนี้เริ่มโทรได้เลยนะคะชอช้างนะจ๊ะในช่วงเพลงนี้มีความยาว3นาทีครึ่งประมาณนะคะเปิดสายให้เรียบร้อยช่วงรอสายนี้อ้ายนี้ยังกอยนะคะจากเบือกนะคะอันนี้ก็เป็นฟิลแบบภาคเหนือเหมือนกันก็รอเหมือนกันรอมาปะมาปรุงเนื้อเวียงเจียงใหม่เพลงน่ารักมากหนูชอบเพลงนี้เหมือนกันนะคะผลงานเพลงนี้เริ่มได้เลยนะจ๊ะรอสายอยู่ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะกับอักษรชอช้างในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงดับเบิ้ลยูจันค่ะ
1: เราอย่าเขินสิเราอย่าเขินเอาใหม่เอาใหม่เด็กหญิงสำรวยเอาใหม
2: ่หญิงสำรวยยูจัน
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างเราเคยคุยกันมาก่อนไหมเอ่ย
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่เคยเลยหรอครั้งนี้ครั้งแรกเลยเหรอคะ
2: ค่ะ
1: โอ้ได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แอบเปิดวิทยุใช่ไหมเนี่ย
2: ได้ค่ะ
1: ปิดก่อนได้ไหมอยู่กี่คนเอ็นดูจังเลยสาเหตุที่ต้องให้ปิดเพราะว่ามันสะท้อนแล้วพี่คุณพี่สำรวยก็จะไปเผลอฟังทางวิทยุแล้วก็จะตอบน้องเมช้านะคะ
2: จ้ะ
1: เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
2: ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้าน
1: อยู่บ้านเฉยๆหรอดีจังเลยอยู่ด้วยได้ไหมเงากินข้าวหรือยัง
2: กินแล้ว
1: ปกตินอนกี่โมง
2: นอนดึก
1: นอนดึก
2: จีดนอนจีดตุ้มยังมันนอนไม่หลับ
1: อ๋อหรอ
2: จีดต้องมีตะคืน
1: อ๋อหรอจริงๆคือเข้านอน4 ทุ่มปกติ
2: ค่ะ
1: แต่พอนอนไม่หลับก็เลยฟังไปเรื่อย
2: ๆค่ะ
1: แล้วเคยนอนดึกที่สุดกี่โมง
2: โอ้นอนสาม
1: อะไรนะ
2: จีดสาม
1: ตีสามประมาณนี้ก็แสดงว่าอยู่ทันฟังพี่เพชรนิดหน่อย
2: ค่ะ
1: โอเควันนี้กิจกรรมนะคะที่ร่วมกับน้องเมย์เนี่ยก็คือจะมีการให้ขอเพลงในชื่อที่มีขึ้นต้นว่าชอช้างวันนี้พี่สำรวยแนะนำผลงานเพลงอะไรดีคะ
2: ชมทุ่งค่ะ
1: ชมทุ่ง
2: ค่ะ
1: ชมทุ่งโอ้โหเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่านะ
2: เฮ้เฮ้ฮ่า
1: ร้องยังไงนะร้องยังไงนะเดี๋ยวน้องเมย์หาอักษรถัดไปก่อน
2: เย่จะเจอกันนะ
1: แล้วเมื่อเวลาเย็นๆเป่าคุยแล้วพาเจ้าทุยเดินเล่นอ่ะระหว่างยอยักษ์กับลอลิงเอาตัวอะไรดี
2: ตัวอะไรก็ได
1: ้ให้พี่สำรวยเป็นคนตั้งโจทย์ให้เพื่อนถัดไปว่าจะเป็นตัวอักษรอะไรดีและระหว่างยอยักษ์กับลอลิง
2: ยอยักษ
1: ์ยอยักษ์นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพื่อนลุ้น มีเพื่อนบอกว่าดีๆแล้วดีๆมันยาก นึกไม่ออก เดี๋ยวนะยอยักษ์อ่ะคำว่าอยากอยู่อย่างอยากอันนี้อนุญาตหมดจะไม่ถือว่าเป็นออ่างนะเพราะว่าออ่างมันเป็นอักษรนำหอหีบก็เป็นอักษรนำเพราะฉะนั้นอยากอยู่อย่างอยากอ่ะมันออกเสียงขึ้นต้นด้วยยอยักษ์อันนี้อนุญาตหมดนะคะดังนั้นตอนนี้คิดได้เลยว่ายอยักษ์เป็นเพลงอะไรอ่ะพี่สำรวยผลงานเพลงชมทุ่งมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: น้องเมย์มีพิเศษค่ะ
1: ถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
2: ตะลุงทุ่งมอง
1: เออตื่นแล้วเนาะเสียงเหมือนง่วงนอนโอเคเดี๋ยวส่งพี่สำรวยไปนอนก่อนแล้วกันเนาะรีบรีบนอนนะเออดูแลสุขภาพด้วยนะคะเข้าใจเข้าใจจากฟังจากน้ำเสียงพอจะเดาได้รู้สึกว่าควรจะนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวแล้วว่าทุกครั้งที่น้องเมย์บอกว่าให้กอดกันนี่ได้กอดตัวเองบ้างหรือเปล่าก
2: อดเด็กๆกอดน้องกับหลาน
1: นี่มีคนให้กอดแสดงว่ามีเป้าหมายในชีวิตโอเคยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อลูกเพื่อหลานนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เพื่อนน้องเมย์ด้วยนะฟังนานๆนะ
2: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาชมทุ่งชอช้างนะคะก็นั่นแหละตัวถัดไปมันก็เลยเป็นคำว่าเย็นๆยากปะเอ้ยมันก็มีหลายคำอยู่นะยอยักษ์ใช่ไหมยากไหมอ่ะ ก็ได้อยู่ได้อยู่เยอะอยู่เออไม่ได้ยักษ์เขียวไม่ได้มีคนบอกว่าขึ้นยักษ์เขียวไม่ได้อันนั้นมันความรักของยักษ์เขียวมันขึ้นด้วยคอควายไม่ได้เออไปให้มันถูกไปให้มันถูกนะคะดูกติกาด้วยดูกติกาด้วยนะจะบอกว่าตอนนี้นี่เริ่มแบบคีย์ข้อมูลเริ่มที่จะทำฉลากไว้บ้างและเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีโหลมาตั้งแล้วก็มาโชว์ว่าตอนนี้เยอะขนาดไหนแล้วเออนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะบอกชื่อเพลงแล้วบอกด้วยว่าใครร้องนะกติกาเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันก็จะโอ้เยอะแยะมากมายไก่กองอีลุมตุงนังมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมเขาน้องเมสุกะเขาเป็นคนรับสายใช่ไหมเขาก็อาจจะต้องแบบรีบเร่งอะไรนิดนึงเพราะฉะนั้นบอกทั้งชื่อเพลงและคนร้องแต่คนร้องไม่ต้องเป็นชอช้างก็ได้นะเออเอาเฉพาะชื่อเพลงนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ชมทุ่ง

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ล่าสุดน้องเมย์ไปดูคลิปผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ22ปีนะคะเขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกอะไรมันเคลื่อนแล้วมันก็แบบว่าเหมือนเขาไปยกของหนักเหมือนเขาแบบใช้งานเขาเรียนคณะเดียวกับเมย์เนี่ยแหละคณะสถาปัตย์เนี่ยแหละแล้วเหมือนแบบว่าเขานั่งทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นบ่อยๆแล้วก็นั่งทำโมเดลเยอะๆแล้วสุดท้ายเขาก็นั่งเหมือนงอตัวหรืออะไรไม่รู้แล้ววันหนึ่งอ่ะก็แบบปวดหลังมากๆแบบมากๆจนดูในคลิปนะคือร้องห่มร้องไห้แบบดูทรมานมากอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังข้อเข่าข้อแขนข้อขาอะไรก็ตามที่เราใช้งานมันเยอะๆอ่ะนะโดยเฉพาะอันนี้นะคะก็แนะนำสำหรับคนที่ปวดเข่าหรือคนที่แบบเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆเล่นกีฬาหรือว่าต้องยกของต้องใช้ข้อเข่าเยอะๆนะคะลุกนั่งบ่อยๆอย่างเงี้ยนะจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ Heal Life นะคะเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่ามันจะช่วยในเรื่องของการรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเรานะคะมันก็คืออุปกรณ์พยุงอ่ะชัดๆเลยนะคะเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระคายเคืองเหงื่อมันออกอยู่แล้วในระหว่างวันนะเนาะถ้าเขาไม่ระบายอากาศได้ดีนะคะเวลาที่มันร้อนอย่างเงี้ยมันจะอึดอัดไงมันจะใส่ได้ไม่นานนะคะดังนั้นตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่สะสมความชื้นนะคะช่วยให้สวมใส่ทำกิจกรรมได้ทั้งตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มที่บอกว่าคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าอุปกรณ์พยุงเข่า Heal Life นะคะสองชิ้นเนี่ยในราคาเนี้ยเขาแถมให้อีก2ชิ้นรวมแล้วเป็น4ชิ้นดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอึดอัดอยากเปลี่ยนอ่ะสลับจับเปลี่ยนกันได้นะคะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เอาไปซักก่อนอ่ะอันนี้เอามาใช้ก่อนอย่างเงี้ยสลับได้นะคะอันนี้ในราคาเพียง990บาทเท่านั้นถ้าแลกกับการไปต้องไปผ่าตัดโหเห็นพี่คนนั้นเขาไปผ่าตัดเกือบ 200,000 นะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ถูกแล้วดูแลดูแลเข่าของตัวเองนะคะให้ดีนะและยังไม่หมดนะคะเขายังมีแถมไปอีกนะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจก็โทรเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะผลงานเพลงถัดไปค่ะในช่วงของมหานครไลฟ
2: ์มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้นะคะมอบให้กับคนที่อินบ็อกซ์มาหาน้องเมย์ว่าช่วงนี้รู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงแบบกลางปีแล้วแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเราเหนื่อยมาตลอดตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมแล้วมันยังเหลือเวลาอีกยาวนานอ่ะพี่เขาก็มาเล่าเรื่องราวนะคะให้ฟังก็เลยอยากมอบผลงานเพลงนี้ให้ค่ะ

0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแพรชนาจากกรมิโกค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ไม่ได้เจอกัน2วันนะคะอยากถามจังเลยว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เป็นยังไงบ้างเนาะนะคะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณผู้ฟังบางท่านนะคะ FC บางคนเนี่ยก็มีการทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะอินบ็อกซ์คืออะไรก็คือทักข้อความมาส่วนตัวนะคะบางคนก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะคะบางคนก็บอกว่าท้อจังเลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากให้ตั้งใจกอดกันนิดนึงเนาะกางแขนออกนะคะแล้วกอดตัวเองแน่นๆได้เวลากอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วนะฟังน้องเมย์นะคะว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะไม่เป็นไรค่ะทุกคนจะโอเคทุกคนจะผ่านมันไปได้น้องเมย์รู้นะว่าตอนนี้หลายคนกำลังเสียใจอยู่อะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันดูแย่ไปหมดเลยค่ะน้องเมย์รู้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนหยุดคิดกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องเมย์รับรู้มาเสมอเลยก็คือคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยกำลังพยายามกับมันอยู่คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่เก่งเลยยังไม่เก่งไปยังเป้าหมายที่คุณคิดเอาไว้นะคะอยากจะเก่งกว่านี้อยากจะพัฒนาตัวเองกว่านี้อยากจะมีรายได้ที่ดีกว่านี้จะได้ช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้นะคะแต่จะบอกว่าบางครั้งเราจะต้องพักบ้างหายใจลึกๆนะคะแล้วก็มีโอกาสตั้งสติกับตัวเองหยุดพักแป๊บหนึ่งนะคะปล่อยวางเรื่องวุ่นๆในหัวลงแป๊บหนึ่งกอดตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้น้องเมย์ก็เลยอยากส่งกอดแบบอบอุ่นมากๆแน่นๆนะคะเพราะว่ารู้จริงๆว่าหลายคนเสียใจหลายคนเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตที่ค่อนข้างรุนแรงบางคนเจอกระแสโซเชียลแบบมาโพสต์มาคอมเมนต์มาแควมาอะไรก็ไม่รู้มันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าแค่เหนื่อยเองเราไม่ได้อ่อนแอนะเราร้องไห้ได้เราเจ็บปวดได้อันนี้คือความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราไม่จำเป็นจะต้องไปฝืนมันนะคะวันนี้ถ้าร้องไห้ไม่เป็นไรกอดตัวเองแน่นๆแล้วก็ให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้โอบกอดกันด้วยสังคมที่ดีโอบกอดกันด้วยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันละกันเนาะนะคะอ่ะสาระดีๆของน้องเมย์ในวันนี้นะคะมีคนถามยังไม่เข้าสาระดีๆก็ยังนะคะมาพูดถึงเรื่องสาระดีๆนะคะวันนี้ขอยกตัวอย่างประเด็นร้อนๆแรงๆที่มีคนไปรุมเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นด้วยคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกอดตัวเองเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานะคะบางคนอยากร้องไห้บางคนแบบอยากกอดจริงๆอย่างเงี้ยไม่ผิดเลยถ้าเจอตัวหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาทักได้นะบอกว่าฟังช่วงน้องเมย์ให้กอดอะไรเงี้ยเคยมีเหมือนกันมีคุณผู้ฟังเดินมานะคะแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะเขามีการออกมาเหมือนทำคลิปเตือนผู้หญิงนะคะที่เป็นโรค HPV HPV คืออะไรคือไวรัสที่ติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสผิวหนังก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของทางเพศสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันเป็นสาเหตุสำคัญของหูดหลายชนิดเหมือนกันแล้วก็มะเร็งด้วยนะคะรวมถึงมะเร็งปากมดลูก HPV ติดต่อยังไงนะคะหนึ่งเลยเนี่ยแน่คือการมีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่มีแฟนตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยประมาณแบบ17 18อันนี้เขาก็ยอมรับนะคะแต่ว่าเขาออกมาเตือนเนี่ยมันก็เพื่อคนไทยหลายๆคนเพื่อผู้หญิงหลายๆคนดังนั้นคอมเมนต์ที่ไปคอมเมนต์ค่อนข้างจะหลุดประเด็นไปเยอะเลยเขาออกมาเตือนเรื่องโรคนะแต่คนที่คอมเมนต์ดันไปพูดถึงเรื่องของว่าเขามีเพศสัมพันธ์ยังไงมีผู้ชายมาอะไรเงี้ยกี่คนอะไรเงี้ยไปพาดพิงเรื่องอดีตของเขาซึ่งน้องเมย์มองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนนึงเขาออกมาเตือนภัยอ่ะแล้วคุณไปแบบไปบูลลี่เขาอ่ะไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวเขาลามไปถึงเรื่องของคนอื่นลามไปถึงเรื่องของคนในครอบครัวซึ่งมันไม่สมควรสักเท่าไหร่น้องเมย์ก็เลยอยากจะออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่า HPV เนี่ยมันเป็นโรคติดต่อจริงๆที่คนไทยไม่รู้ตัวก็เยอะบางคนหูมันนิดเดียวอ่ะแค่ไปเข้าห้องน้ำบางทีก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะการสัมผัสผิวหนังเยื่อบุที่มีเชื้ออย่างเงี้ยบางคนน่ะเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการเลยนะคะก็แพร่ได้เหมือนกันสมมุติว่า
2: ไม่สมมุติคนอื่นแล้วกันสมมุติตัวเองอ่ะสมมุติว่าน้องเมย์อ่ะมีเชื้ออยู่ในตัวน้องเมย์ไม่รู้เลยน้องเมย์ไม่เคยไปตรวจเลยน้องเมย์ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรเลยแล้ววันนึงน้องเมย์ไปเจอคนโน้นคนนี้แล้วน้องเมย์ไปเป็นกู้ภัยไปช่วยเหลือเขาเงี้ยแล้วน้องเมย์ไปแตะไปต้องไปอะไรโดยที่ไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ป้องกันอ่ะคนไข้น้องเมย์อาจจะติดก็ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณเจนี่หรือจะเป็นน้องเมย์หรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนเกิดขึ้นได้หมดเลยอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองเพื่อจะไม่ได้ไปพาดพิงคนอื่นนึกออกไหมคุณเออะไรก็ได้เออนะดังนั้นอาการส่วนใหญ่นะคะมันไม่มีอาการแต่บางรายก็อาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีหูดงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศก็ได้หรือทวารหนักก็ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือการใช้ออรัลเซ็กก็คือปากได้เหมือนกันดังนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้มันต้องมีการคัดกรองอะถามว่าอันตรายไหมก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่อันตรายอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกอันเนี้ยอันตรายนะคะดังนั้นมันป้องกันได้ไหมมันป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน HPV จริงๆมันต้องฉีดตั้งแต่อายุ30แล้วหรือเปล่ามันต้องฉีดต้องนานแล้วอะตัวเมย์เองก็ยอมรับว่าไปตรวจนะยังไม่ติดแต่ว่ายังไม่เคยฉีดเหมือนกันเพราะว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เขาก็มีให้ฉีดฟรีอยู่นะลองไปดูเพราะว่าน้องเมย์เองเนี่ยเคยคิดจะฉีดแล้วตอนนั้นไปเช็คราคา16,000น้ำตาจะไหลก็เลยไม่ฉีดแล้วก็ล่าสุดเนี้ยมันเหมือนคนติดเชื้อเนี้ยเยอะขึ้นเยอะแบบหูขึ้นมาแบบ 80-90% น่ะดังนั้นเขาก็เลยมีการที่แบบว่าไปของบอะไรมาทั้งหลายแหล่เพื่อดูแลคนไทยในเรื่องนี้นะคะดังนั้นก็อยากจะให้คนไทยไปตรวจนะคะผู้ชายก็สามารถนำเชื้อเนี้ยสู่ผู้หญิงได้ถ้าผู้ชายเนี่ยดันไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นก่อนหน้านู่นนี่นั่นไม่รู้ไงมีอะไรกับใครตอนไหนยังไงไม่รู้นะจะมีมากมีน้อยมันก็ไม่เกี่ยวเพราะบังเอิญแจ็คพอตไปเจอผู้หญิงที่เขาดันมีเชื้อเพราะเชื้อโรคมันเราไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วถูกไหมคะมันก็เหมือนฟิลโควิดตอนนั้นที่แบบฉันก็ไม่รู้ถ้าจะไม่มีอาการบางคนก็ไม่รู้ไม่ได้ไออะไรก็ไม่ได้ตรวจสรุปเอ้ยแสบคอนิดพอไปตรวจเอ้าเจออะไรอย่างเงี้ยนะอะไรก็ตามที่มันเป็นเชื้อโรคนะคะก็ระมัดระวังตัวเองตอนนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเรียกว่า HPV นะไปถามคุณหมอได้นะคะก็กรุณาใช้ถุงยางอนามัยนะคะเขามีแจกตามอนามัยคุณไม่ต้องไปแบบไปโอดโอยว่าโอ้ยมีเพศสัมพันธ์ทีต้องเสียเงินด้วยเหรอคุณผู้หญิงบางคนน่ะใช้เขาเรียกอะไรนะยาคุมกำเนิดอะราคาแบบหลัก400 500เป็นต่อเดือนคุณผู้ชายจะไม่ลงทุนเลยหรือไงคะผู้หญิงจ่าย400 500ต่อเดือนเนี่ยเพื่อซื้อยาคุมกำเนิดมากินในทุกเดือนของตัวเองเนี่ยมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมีการหารไหมมีการหารค่าใช้จ่ายตรงนี้ไหมบางคนถือไปโทษของเรื่องค่าใช้จ่ายไปหมดอ่ะทำไมคุณไม่ดูเรื่องของโรคภัยที่มันจะเกิดขึ้นบ้างนะคะถ้าเกิดมะเร็งปากมดลูกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยไหนจะไปทำคีโมไหนจะไปผ่าตัดเอาก้อนเนื้อเอาอะไรออกนู่นนี่นั่นโอ้มันวุ่นวายอ่ะมันแพงกว่านั้นอีกอ่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันจะป้องกันตัวเองได้ทำเธอจ้านะจ๊ะในคนส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายสามารถกำจัดเชื้อได้เองอ่ะจริงแต่บางทีเนี่ยมันก็กำจัดไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมีการฉีดไว้นะคะมันก็ช่วยได้เยอะช่วงนี้โอ้ยกระทรวงสาธารณสุขมีหลากหลายพื้นที่เหมือนกันที่เขาฉีดให้ฟรีก็ลองไปเช็คดูสิทธิ์ของใครแต่ละคนหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้เน้นเพศหญิงผู้ชายไม่ต้องพูดค่ะมีคนบอกว่าโอ๊ยไม่ได้มีอะไรกับใครมานานแล้วไม่ได้อยากรู้ไม่ต้องบอกก็ได้แหมเรื่องส่วนตัวเนาะแต่อันนี้ออกมาพูดเพื่อจะเตือนภัยคุณผู้หญิงเพราะว่าหลายครั้งพูดตรงๆผู้ชายก็อาจจะที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยเราไม่รู้ว่าเขาไปมีอะไรกับใครมาหรือเปล่าฉันอาจจะรักเดียวใจเดียวไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครเลยผู้ชายคนนี้เป็นคนแรกในชีวิตฉันก็ได้แต่ว่าผู้ชายเขาอาจจะผ่านใครมาเขาอาจจะไปซื้อบริการแต่ว่าเอาจริงๆนะผู้ชายที่ซื้อบริการส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบเรื่องการใส่ถุงยางอยู่แต่คนหลายๆคนที่เขาแบบไปแอลไปอ่อยอ่ะเอาตรงๆเอาพูดกันแบบแบแบจะมาปกปิดอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสมัยนี้นะเด็กๆวัยรุ่นเขารู้เรื่องนี้กันหมดแล้วตอนเด็กๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าพูดเรื่องเนี้ยอุ๊ยเป็นเรื่องสกปรกอ่ะเป็น dirty talk เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยเนี้ยถ้าไม่พูด ก็ติดเชื้อกันกระจุยกระจายทั้งประเทศละค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องระมัดระวังดีๆระวังให้มากๆนะคะตัวเราสะอาดตัวเขาสะอาดด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้ห่างกันแค่10นาที20นาทีเขาก็ไปมีคนอื่นได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงเอออันนี้ไม่รู้จะบอกยังไงเลยเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนมากที่แบบแฟนแบบนอกใจในช่วงเวลาสั้นๆแบบอยู่ดีๆก็เอ้าได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะมากมายนะคะมีคนบอกอ้าวนึกว่าอยากรู้ไม่อยากรู้ไม่ต้องบอกไม่อยากรู้ อ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับคนทุกๆคนที่น้องเมย์กอดไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยความอบอุ่นนะคะทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายอยักษ์นะจ๊ะยอยักษ์อยู่กับเราในยอยักษ์นะคะอย่าอยู่อย่างอยากถือว่าเป็นยอยักษ์นะจ๊ะเพราะว่าออ่างคืออักษรนำดังนั้นอนุญาตนะคะอ่ะเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะพร้อมกับอักษรยอยักษ์ไหนดูซิว่าวันนี้มีใครเล่นบ้างชอช้างก่อนใช่ไหมตอนชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงแรกนี่มีตั้งแต่พี่แมวซาวนะคะมาถึงก็ผิดอักษรเลย เอาเดี๋ยวขอเช็คกันนะน้องแวนนะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชมีเชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขานะคะมีชีวิตเมียเช่าจากพราวนะพี่อ้อมสุราษฎร์นะมีพี่แมวซาวมาแก้ตัวด้วยชั่ว7ทีดี7หนนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์น้องไบค์นะคะชอบแบบนี้ชอบทำให้คนคิดถึงจากไผ่โพสทอนนะคะแล้วก็มีชอบ ที่เธอเป็นเธอธรรมรินจากน้องแชมป์โชคชัย4นะแล้วก็มีเจ็ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังบอกชมทุ่งเหมือนกันเลยใจตรงกันกับพี่อะไรนะเมื่อกี้มีชมทุ่งด้วยพี่สำรวยนะคนเดียวกันนะคะแล้วก็เลือกเพลงเดียวกันแล้วก็มีเช็คอินที่ดินแดงชื่อเพลงจากพี่อนันต์โคราชด้วยชาตินี้ที่รักนะคะชาตินี้ที่รักเราคงรักกันใช่เพลงนี้วะไม่รู้เหมือนกันจากพี่ดาเหรอหรือพี่ตาไม่แน่ใจราชบุรีนะคะแล้วก็ มีหลังจากนั้นก็จะเป็นยอยักษ์แล้วนะอ่ะ1สายหน้าใหม่ตอนนี้เป็นยอยักษ์มาดูกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะครูเมธิชาจากเด็กหญิงเหน่งบึงกลุ่มค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะช่วงนี้ได้แต่สาวๆทั้งนั้นเลย
3: ก็ช่วงนี้สบายดีเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปขายข้าวใส่บาตรด้วยค่ะ
2: ขายข้าวใส่บาตรด้วยแอบถามได้ไหมว่าปกติเขามีเวียนจริงๆปะ
3: คะ
2: แบบใส่บาตรไปแล้วพระเอากลับมาขายใหม่มีจริงๆปะ
3: ไม่มีอันนี้ไม่มีค่ะ
2: โอ้
3: นี่ไม่มีค่ะ
2: แล้วที่อื่นมีไหมคะเคยได้ยินไหม
3: ก็เคยเห็นนะเคยเห็นค่ะพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็พักเอาข้าวมาให้ขายต่อค่ะ
2: เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนแต่ที่เคยเห็นแน่ๆหนูเคยเห็นอะไรนะสังฆทานเวียน
3: อ
2: ันเนี้ยเห็นแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะหนูเคยหยิบสังฆทานที่หนูซื้อที่วัดอะมาดูอะหมดอายุแล้วทั้งนั้นเลยอะ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าอาหารทำเสร็จใหม่ๆมันก็ดีเนาะพระท่านก็จะได้แบบรับประทานให้มันอร่อยเน
3: า
2: ะถ้าก
3: ินทำทุกวันเลยค่ะตีสี่ก็เปิดแล้วค่ะ
2: ถ้าทำแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งบางทีก็ไม่ทันได้กินอ่ะเพราะว่าของสดๆใหม่ๆเขาต้องกินก่อนอยู่แล้วถูกปะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ในทุกๆวันเขาก็ต้องกินก่อนแล้วพอต้องเรียกว่าอะไรต้องฉันก่อนเอาเข้าไปถ้าเป็นพระเนี่ยเขาท่านต้องฉันอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรพุทธศาสนิกชนถวายก่อนอยู่แล้ว
3: รับมั่งอะไรก็มีค่ะ
2: แต่ถ้าแบบว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งพวกมามุ่งมาม่าโอ้อย่าเพิ่งให้ท่านฉันเลยจริงๆโซเดียมทั้งนั้น
3: อันนี้ไม่มีเลยค่ะกับข้าวแบบผัดทุกวันสดๆร้อนๆทุกวันเลยค่ะใหม่ๆทุกวันเลยค่ะ
2: ซึ่งเลิศมากนะคะก็ขอให้อนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้กิจการร่ำรวยนะคะเฮงๆ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะคะตอนนี้อยู่บึงกลุ่มเหรอคะฝนตกยังอ
3: ยู่บึงกลุ่มค่ะไม่ตกค่ะที่นี่ตกยากมากถ้านานๆก็ตกทีก็ตกอย่างหนักเลยค่ะส่วนใหญ่มีแต่ลมพัดแรงๆแล้วก็เป็นกลางวันแดดร้อนจ้ามั่งแดดอ่อนๆมั่งค่ะ
2: โอ้ช่วงนี้มันหลากหลายพื้นที่นะแล้วแบบล่าสุดในฟิลิปปินส์เขามีแบบแผ่นดินไหวประเทศไทยยังไม่สะเทือนเนาะ
3: ใช่ค่ะอย่างประเทศไทยนี่ปลอดภัยดีที่สุดแล้วค่ะ
2: ยังไม่สะเทือนมาตรงนี้โอ้ยแต่ครั้งที่แล้วของพม่านี่มาถึงไทยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยตอนนั้นก็ใจหายใจคว่ำอยู่แล้วตอนแผ่นดินไหวตอนนั้นทำอะไรอยู่คะ
3: ก็อยู่ในห้องนี่แหละค่ะ
2: รู้สึกไหมรู้สึกไหม
3: ไม่รู้สึกค่ะ
2: จริงอ๋อของน้องเมย์รู้สึกแบบ
3: ชั้นหนึ่งค่ะ
2: ของหนูคืออะไรนะตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้แขวนหนูอะมันโยกแบบโยกทั้งตู้เลยอะครั้งนั้นอะโหดอยู
3: ่นี่อยู่ชั้นหนึ่งอะค่ะถ้าอยู่ชั้นเก้าเขาวิ่งลงมาหมดเลยค่ะ
2: อ๋อ เออเป็นไปได้ชั้นหนึ่งอาจจะแบบว่ารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนค่อนข้างน้อยกว่าแต่น้องเมย์ตอนนั้นก็ชั้นสองแต่ก็ปทุมนะไม่ได้แบบไม่ใช่กรุงเทพซะทีเดียว
3: อ๋อค่ะ
2: วันนี้อักษรยอยักษ์ยาม
3: ยามท้อขอโทรหามนแคนค่ะ
2: ยามท้อขอโทรหาทำไมถึงนึกเพลงนี้ได้ล่ะจ๊ะ
3: ก็อย่างที่ว่าบางทีเป็นคนแบบชอบคิดมากคิดอะไรจะชอบเพลงนี้เป็นหลักอะค่ะ อยากจะโทรหาเพื่อนโทรหาใครเป็นที่ปรึกษาค่ะ
2: แล้วจริงๆปกติแล้วถ้าแบบเอาคนแรกเลยที่นึกถึงเวลาที่เราท้อมากๆจะโทรหาใครคะ
3: ก็ปกติก็จะเป็นพี่ข้างบ้านนะคะพี่ดำที่ขายข้าวใส่บาตรแล้วมิน93เนี่ยค่ะมีอะไรก็จะปรึกษาเขาอะค่ะ
2: แล้วยามท้อขอโทรหาร้องยังไงนะ
3: ร้องไม่ได้ค่ะจะชอบค่ะเนื้อหาฟังพอดีค่ะ
2: จำเนื้อได้บ้างไหมจำเนื้อได้บ้างไหมเอาท่อนไหนดี
3: ไม่ได้เลยค่ะได้แต่ฟังค่ะ
2: ตอนนี้ที่เซิร์ชอยู่เนี่ยรับสายไอ้แน่ซอยเทคแคร์ไอ้แน่น้องหล่าจำเป็นอีหล่าจึงโทรหาอุ้ยถ้าหอหีบย่างอยู่เห็นเบอร์โทรอย่าทิ้งไปปอปา
3: ร้อง
2: ไ
3: ม่ค่อยเป็นอะค่ะ
2: หนูก็ร้องไม่เป็นหนูกำลังหาอยู่ค่ะว่าอักษรถัดไปที่คนในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องได้เนี่ยเขาจะได้ตัวอะไรเออนะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีปอปาใช่ปอปากับคอควายเอาตัวไหนดี
3: ปอปากับคอควายเอาปอปาค่ะ
2: ปอปาท่อนแรกเลยนะรับสายอ้ายแน่ซอยเทคแคร์อ้ายแน่น้องหล่าจำเป็นอีหลีอะไรจำเป็นอีหลีจึงโทรหาเห็นเบอร์โชว์มาอย่ากดทิ้งไปปอปานะ
3: ค่ะปอปาค่ะ
2: หนูก็ร้องไม่ได้เหมือนกันเพลงนี้ไม่สามารถ
3: ร้องยาก
2: เออนะพี่เขาร้องไว้ดีนะคะจากอ้ายมนแคนวันนี้ยามท้อขอโทรหานะคะได้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
3: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็พี่ดำร้านขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรินทร์น้ำมิน95แล้วก็ให้ครูเมธิชาแล้วก็น้องหลังใหม่น้องเมย์แล้วก็ทุกสิ่งทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
2: แม่เป๊ะตลอดอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยเร็ว
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นไอ้อัยยาลาอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยาลาอาห่าน
2: ี่เป๊ะทุกครั้งเลยนะพี่เน่งเป๊ะทุกรอบจริงๆแล้วก็เวลาที่มอบเพลงให้ใครนี่ไม่มีตกหล่นเลยนะ
3: ไม่มีค
2: ่
3: ะ
2: เออเป๊ะมากเป๊ะมากดีมากเก่งมากนะคะเลิศเดี๋ยวมอบเพลงให้นะยามท้อขอโทรหานะจ๊ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอครูเมธิชามีแฟนคลับรักมากๆขึ้นทุกวันทุกวันหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อ
3: ่
2: ะผลงานเพลงวันนี้นะคะยามท้อขอโทรหาถ้าใครไม่มั่นใจว่าทำไมมันถึงได้ไปตกที่ตัวนี้นะคะก็ลองฟังดูแล้วกันว่าใช่จริงๆหรือเปล่านะว่าลงที่ปอปานะคะอักษรซ้ำได้แต่เพลงหน้าใหม่ห้ามซ้ำถ้าเพลงหน้าใหม่คือเคยมาแล้วก็อย่าไปซ้ำปอปาตัวนั้นเออนะปอปายังไม่เคยใช่ไหมเมย์เนาะปอปายังไม่มีเนาะโอเคได้เลยได้เลยปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปเออคุณผู้ฟังหนูไปดูเรื่องที่คนต่างชาติเขารู้สึกแบบตื่นเต้นกับคนไทยคือคนไทยเนี่ยมักม่วนอยู่แล้วถูกไหมคนไทยอ่ะมีความสนุกคนไทยอ่ะมีอะไรที่ต่างชาติแบบตื่นเต้นหลากหลายเหมือนกันนี่ล่าสุดนี่ไปดูต่างชาติเขาตื่นเต้นกับเรื่องของการเคารพธงชาติของเราเนาะเวลาที่แบบว่าถึงเวลาเคารพธงชาติแล้วคนไทยแบบหยุดยืนนิ่งอ่ะต่างชาติว้าวมากนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเชื่อไหมว่ามันเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวได้เหมือนกันเพราะว่ามีคนเขาแบบเดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูคนไทยหยุดยืนเคารพธงชาติหนูแบบจริงปะเนี่ยมาเพื่อจะมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เขาบอกว่าตื่นเต้นมากๆคือเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนไทยสามารถร้องเพลงสันทนาการและเต้นได้เหมือนกันทั่วประเทศท่าเดียวกันร้องเพลงเหมือนกันอย่างเช่นไก่ย่างถูกเผาเงี้ยคนไทยอ่ะเขาสามารถจริงๆนะที่จะ ทำอะไรแบบนี้พร้อมๆกันแล้วเหมือนกันได้เออหนูก็ว้าวเหมือนกันแล้วช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดนึงกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ใครที่เป็นคอบอลนี่ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะ

0: เชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะคะทีมโปรดที่คุณรู้สึกว่าชื่นชอบเนี่ยไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกเลยในทุกๆแมตช์สำคัญของการแข่งขันค่ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะคะกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเลยนะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนจนถึงวันนี้แหละก็รอลุ้นแล้วกันนะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงจะต้องโหวตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเอาเป็นว่ารู้ก่อนว่าตอนนี้เขาจะมีกิจกรรมแบบนี้มานะคะจะได้สนุกสนานกันโอ้ยใครเชียร์บอลทีมไหนแอบบอกกันมาบ้างเด้อนะผลงานเพลงวันนี้นะคะยอยักษ์ยามท้อขอโทรหาอักษรตัวต่อไปเป็นปอปลานะคะก็ตอนนี้ไม่ต้องโทรปอปามาตอนนี้โทรมาวันพรุ่งนี้นะคะกับผลงานเพลงแรกค่อยโทรมาตามกติกานะจ๊ะตอนนี้ให้ไปคิดก่อนเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเริ่มหมดมุกแล้วนะเริ่มนึกชื่อเพลงไม่ออกแล้วอดทนค่ะมันเป็นเกมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ของรางวัลก็ต้องอดทนค่ะต้องพยายามมันมีคนเยอะถ้าแจกได้หลายคนน่ะหนูก็อยากจะแจกทุกคนอยู่แล้วแต่อันนี้คือมันจะต้องคัดเลือกกันหน่อยนะมันแจกเยอะไม่ได้ผลงานเพลงวันนี้ยามท้อขอโทรหาค่ะ
1: ทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: เวลคัมทูพัทลุง

ยาฮูนะผลงานเพลงจากวงพัทลุงพารหัตคืออะไรนะสังกัดพารหัตโอ้เท่ดีอะแปลว่าอะไรอ่ะมีใครรู้ไหมอ่ะพารหัตมิวสิกสงสัยว่าชื่อเดี๋ยวนี้ชื่อค่ายเพลงแปลกๆเยอะมากๆนะคะปกติหนูก็ไม่แน่ใจนะว่าวงพัทลุงนี่เขาวงค่ายนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเนาะสังกัดคาราฮัตพาราฮัตมิวสิกนะคะชื่อผลงานเพลงว่าทรงนักเลงนะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงสไตล์แบบแนวๆแบบนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิวากรแก้วบุญส่งเรียบเรียงโดยอาจารย์สุปการพรมเกิดนะคะใครที่ชอบก็ส่ง SMS กันเข้ามารัวๆได้เลยนะคะทาง SMS ก็ได้4689400เพราะช่วงนี้กิจกรรมหน้าไมค์คือเล่นกันอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะส่งมาเป็นข้อความแทนละกันเนาะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินแล้วก็บุคคลที่เป็นเบื้องหลังโอ้ปกติเนี่ยน้องเมย์เวลาทำเพลงหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะจริงๆเนี่ยเพลงหนึ่งกว่าจะออกอ่ะบางทีอ่ะยังอ่ะโอ้ดวงใจอย่างเงี้ย อัดก่อนว่าวอนอีกอ่ะยังปล่อยไม่ได้สักที กว่าจะปล่อยได้ล่ะเกือบ 2-3 ปีถัดไปอ่ะนะก็มันก็เป็นช่วงจังหวะช่วงเวลานะคะจริงๆมีเพลงที่อัดไว้อ่ะเยอะแยะแต่จะปล่อยได้หรือเปล่ามันก็อยู่ที่ช่วงเวลาแล้วก็กำลังเงินด้วยไม่ใช่ว่าเพลงนึงราคาถูกๆบางทีเป็นแสนนะคะแล้วถ้ามีคนเอาไปโคฟเยอะมันก็ดีไปถ้ามีคนเอาไปร้องเอาไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าดังก็รอดไปแต่ถ้าไม่รอดก็คือเหมือนละลายเงินทิ้งอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะมันตามแพชชั่นเลยใครที่แบบว่าทำผลงานมาเขาก็ตั้งใจทุกคนนะคะก็อยากจะให้แฟนรายการของเราช่วยกันซัพพอร์ตศิลปินทุกๆคนทุกๆเบอร์ที่เรารู้สึกว่าชื่นชอบเนาะจะได้รู้ว่าเบื้องหลังเขาทำงานกันแบบว่ามันเสี่ยงอ่ะมันอยู่กับความเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะผลงานเพลง

0: ทรงนักเลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะวันนี้ผลงานเพลงขอสนุกสนุกแล้วกันเนาะต่อเนื่องกันมาจากจ่อคิวฮิตเลยนะคะโนราพัทินจากเน็ตราเชนฟิชเจอริงกับกล้วยสแตมและหม้อหุงข้าวที่เพิ่งเข้าใหม่ในชาร์ตด้วยค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: อยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเบทิชา
1: ตีหนึ่ง50นาทีแล้วนะคะหมดเวลาของน้องเมแล้วน้องเมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้อัปเดตราคายังไม่มีนะคะเว็บไซต์ล่มไปแล้วไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกๆข้อความนะคะที่ทักมาหลากหลายช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น SMS นะคะหรือว่าจะโทรมาขอพงขอเพลงวันนี้ก็มีอักษรที่โทรเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยยอยักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าลืมตัวนะอย่ายอมแพ้ยายสำอางยายแล่มนะคะยิ่งยาวยิ่งร้อยเนี่ยโอ้ยก็หลายคนเลยนะที่แนะนำเพลงนี้มานะคะอยากให้เธอเข้าใจอยากรู้ใจเธอยามรักยามรักยอมปีนต้นงิ้วนะคะยาใจคนจนยาใจคนจนนี่หลายคนคาดไม่ถึงเหมือนกันนะยอมจำนนฟ้าดินนี่เป็นไงล่ะเจ๊ตุ้ยเรานะเฮ้ยเจ๊ตุ้ยเก่งนะเนี่ยเอาจริงๆอ่ะหลายเพลงของเจ๊ตุ้ยคือดีมากอ่ะหน้ามาเปิดหน้าไมค์มากเสียอย่างเดียวคือเจ๊ไม่ยอมคุยหน้าไมค์กับหนูนั่นแหละ กลัวน้องเมย์แกล้งบอกว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดใหญ่เอ๊ะใช่ชื่อเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวนะพี่วิวัฒน์อุบลนะคะอาจจะต้องแบบว่าออกมาแก้ไขนิดนึงว่าเพลงของใครเพราะว่าตรงนี้นี่ยังถือว่ายังไม่ถือว่าอยู่ในกติกานะหนูรู้จักแต่อะไรนะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ของพี่ปีเตอร์45มันเป็นยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพหรือเปล่าแต่พอบอกว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดใหญ่เหมือนจะไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเดี๋ยวต้องไปเซิร์ชดูแล้วว่ามันมีจริงๆหรือเปล่านะคะถ้ามีใครเล่นเกมนี้จะต้องบอกชื่อศิลปินด้วยนะแต่อันนี้พี่วิวัฒน์อาจจะไม่ได้บอกนะคะก็ลองแก้ตัวในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะนะพรุ่งนี้เป็นอักษรตัวอะไรแล้วนะปอปาลืมปอปานะคะก็ให้ไปคิดวิเคราะห์กันก่อนว่าปอปาจะเป็นเพลงอะไรดีนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าในหัวหนูมีแต่เรื่องการนอนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนละกันเนาะพรุ่งนี้ก็พบเจอกันได้ใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะจ๊ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยผลงานเพลงนี้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะความในใจก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไป3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงนะครับมีแก้วรอพี่จากแม่พึ่งบูบูนงจันทร์นะครับแล้วก็รอเพราะรักครับน้องวิราดาวงเทวันพิษรักพิษณุโลกนะครับคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มทั้ง3เพลงจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทาง LTM FM 95นะครับหรือว่าจะเป็นแนวทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5สวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่มิตรชัยไอ้กว้างนะไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับพี่นงนุชนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวพี่มังกรนะครับพี่เออินทิราพี่สุมาลานะครับพี่หนุ่มท่าพลพี่จันทนานะครับทักทายนะครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มังกรนะครับพี่สว่างพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่ประสิทธิ์นะครับทักทายไปถึงพี่เรดมี่นะครับสวัสดีครับพี่สุวรรณีด้วยนะครับทุกท่านเลยที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับ3เพลงจบไปใช่ไหมฮะในช่วงของฮิตมาทอนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงมหานครไลฟ์กันสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับปะก็ตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยฮะสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเ
2: วอร์
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับเอาละฮะตอนนี้แนะนำเพลงกันเมื่อกี้นี้นะครับเทพีบ้านไพรครับจากพี่กุ้งสุธิราชตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันเลยเนาะพร้อมแล้วไหมครับน้องเมย์ตอนนี้พร้อมเนาะโอเคโอเคนะครับนะ1สายหน้าใหม่อยู่กับเราตอนนี้นะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะหลานเพชร
4: โอ้ย
5: ป้าแป๋วหลักกระบังค่ะ
4: สวัสดีป้าแป๋วสบายดีนะครับ
5: สบายดีจะคอยพูดกับหลานเพชรอยู่เนี่ย
4: ขอบพระคุณมากๆ
5: จะไปจัดงานให้คุณแม่อลังการจังเลย
4: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับ
5: ป้าแป๋วปลื้มใจป้าปลื้มใจและกโมทนาบุญด้วย
4: สาธุ
5: ป้าแป๋วจะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ตั้งแต่ป้าแป๋วเกษียณมาเนี่ย
4: ครับป้าแป๋ว
5: สวดมนต์อุทิศให้ไอ้นักร้องนักดนตรีนักอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยไอ้ป้อมไอ้เปิ๊บอะไรเนี่ยไอ้ป๊อปโสภัทรอะไรเนี่ยป
4: ้
5: าแป๋วจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันหลังเกษียณมาเนี่ยป้าแป๋วจนอายุจะเหมือนแม่จะ80แล้ว
4: ครับผมป้าแป๋ว
5: เกษียณมา15ปี
4: ครับปีนี้ถ้าป้าแป๋วว่างนะผมขอเรียนเชิญป้าแป๋วนะ ไปเจอกันได้นะที่รับประดานนะ
5: ไปได้ยังไงป้าแป๋วมันต้องมีคนพาที่ป้าแป๋วตาไม่ดีที่ว่าอะไรไง
4: เข้าใจเลย
5: ก็มีทำอุทิศส่วนกุศลให้ทุกวันเลยเนี่ย
4: นี่ขอบคุณมากๆนะ
5: แม่พึ่งเนี่ยบุญบารมีดีจังเลยนะ
4: ครับผมขอบคุณครับ
5: ทำให้ลูกแม่คงแม่ค้างานเป็นงานเทศกาลงานใหญ่เลยเนี่ย
4: ใช่ครับก็ถือว่าช่วย
5: โลกเลย
4: ถือว่าช่วยพี่น้องทุกคนที่เขาแบบอยากจะมาทำมาหากินที่วัดด้วยนะครับ
5: วันนั้นว่าเมื่อวันเสาร์อ่ะ
4: ครับ
5: วันเสาร์อ่ะน้าโอ่งก็คุยว่าวันโน้นวันนี้คนนั้นนั้นคนนี้นักดนตรีอะไรที่จะไปร้องให้อะไรเงี้ย
4: ครับ
5: 11-19แล้วก็ได้ยินแล้วก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยป๋าน้องเพชรเนี่ย
4: ครับ
5: ป๋าคุยกันกับนั่นเนี่ยแล้วก็อ่านแล้วฟังปลื้มใจจังเลย
4: ขอบพระคุณมากๆครับ
5: ก็บอกว่าป้ายอย่างใหญ่เลยแล้วก็เป็นงานเทศกาลเลยนะเป็นงานเทศกาลเลยของวัดว
4: ั
5: ดไอ้ทับกระดานเลยอ่ะ
4: เข้าใจครับ
5: แม่คงแม่ค้าเทศมาหากินนักร้องก็ไปร้องไห้โอ้บุญบารมีเมื่อแม่พึ่งเนี่ยอยู่บนฟ้านั่นแหละน้องเพชรเอ้ย
4: ขอบพระคุณมากมากครับ
5: น้องเพชรอะไรนี่ก็กินไม่หมดหรอกความดีของแม่
4: สาธุครับป้าแป๋วครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ที่โทรมา
5: ฟังเพลงก็อย่างเดิมนะเพลงเต้ยก่อสร้าง
4: เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยนะ
5: พี่จ่อยลูมิสแน่
4: อยากจะมอบให้กับใครไหมครับ
5: มอบให้นี่เลย
4: ฮะ
5: บุคลากรในนี้เลย
4: ได้เลย
5: ของพึ่ง95เนี่ยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุก

0: นทุกหน้าที่เลยนะ
1: ครับ
0: ให้มีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีหน้าที่การงาน
1: ได้ครับ
0: เจริญก้าวหน้าแล้วก็มีเงินใช้ไร้โลคา
1: คร
0: วยยิ่งขึ้น
1: ได้
0: แล้วไปเอฟซีทุกคนก็ให้อย่าเจ็บอย่าจน
1: ครับผม
0: แล้วคืน95นี่ก็ป้าแป๋วก็ไปร่วมทำบุญก็คืน95ก็ให้โด่งดังไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลย
1: ครับผมป้าแป๋ว
0: ไปเนี่ยไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยเขาเปิดเพลงนี้หมดเลยเนี่ย
1: ได้เลยครับ
0: คุณ95เนี่ย
1: ขอบพระคุณมากๆครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะได้เลยครับป
0: ้
1: าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
0: ด้วยนะ
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนะฮะป้าแป๋วแม่นะฮะป้าแป๋วโทรศัพท์เข้ามานะครับขอบเพลงเต้ยก่อสร้างขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาเนาะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับจัดไป

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

แต่เธอไปกับนายมั่วเสียแล้วให้หนูจำคืนนี้เราพูดเลยกับตันยังทุกวันรอไปไหม

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับจบไป5เพลงยาวๆนะครับอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจนักสู้จากพี่บาวีสู้ไปกันวันนี้จากปอยกับโปโลรักต้องสู้นะครับวงคาราบาวแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับ2เพลงไม่ได้เรียนหนังสือจากสตอร์แอนเบอรี่นะครับแล้วก็ตลอดเวลานะครับจากพี่ปูพงศิษฐ์คำภีร์นั่นเองทักทายทาง Facebook Live นะครับพี่วันวิสาครับน้องมังกรนะฮะแล้วก็พี่สุคนกับเชิงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับคุณชายบอยคนเดิมนะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็ทักทายนะครับไปถึงพี่บุญโชติใช่ไหมครับมาทักทายแล้วเนาะมีใครอีกขอดูสินะต้อง refresh ทาง Facebook ดูนะครับทักทายไปถึงใครขอดูสิขอดูสินะพี่สุภากรบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรเพลงพร้อมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานั่นแหละนะครับทั้งนั้นเลยเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่เดินขึ้นลงบันไดนะครับปวดเข่าเจ็บอะไรเงี้ยฮะก็ต้องระวังกันมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้สุขภาพเข่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียปะฟังเพลงกันต่อตามคำขอนะครับจากทาง SMS ด้วยนะฮะพี่สารน้องสื่อใจขอเพลงของจุลโหรานครับจัดไปเลยครับพี่เพชรครับอ่ะจัดให้ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยเนาะ1สายตอนนี้พร้อมแล้วไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วนะครับ1สายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: คุยกับน้องเพชรอีกแล้วเพชรกับเพชรมาคุยกันอีกแล้วค่ะสวัสดีจ้า
2: น้องเพชรกราบสวัสดีพี่เพชรด้วยนะฮะพี่เพชรจากศรีสะเกษเหมือนเดิมนะ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่เพชรสบายดีนะครับ
3: สบายดีจ้าแล้วน้องเพชรล่ะ
2: ผมนะฮะก็นั่นแหละสบายสบายเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ง่วงมากเพราะว่าวันจันทร์ไงฮะเขาเรียกว่าร่างกายยังไม่ค่อยปรับช่วงกลางคืนนะฮะ
3: ขอให้งานของแม
2: ่ครับ
3: ที่วัดอะไรนะ
2: ทับกระดาน
3: เป็นที่ดำเนินสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะ
2: ขอบพระคุณครับพี่เพชรครับเช่นเดียวกันนะคะพี่เพชรก็ถ้าสะดวกถ้าว่างเนาะอยากจะให้มาเที่ยวงานเหมือนกันมาดูบรรยากาศ
3: เดี๋ยวส่งใจไปแล้วกันค่ะเพราะว่าน้าอยู่ศรีสะเกษนะตอนเนี้ย
2: เข้าใจเลยนะครับอุ้ยศรีสะเกษกับสุพรรณแป๊บฮะไม่กี่ชั่วโมงโอ้ยนะฮะน้าเพชร
3: นครชัยแอร์ก็8-9ชั่วโมงเลยนะหนู
2: ถูกครับผมรอเล่นโอ้ยกว่าจะมาถึงสุพรรณแล้วนานมากๆเลยนะน้าเพชรนะ
3: ได้จ้า
2: ไม่เป็นไรครับน้าเพชรก็ดูติดตามได้นะติดตามทางข่าวทางทุกช่องทางนะครับนะเพชรนะ
3: จ้าอย่าลืมขอไอ้อย่าลืมหาเพลงสงสารคุณน้ามาให้น้าฟังด้วยนะ
2: สงสารคุณน้าอุ้ยสงสารใครดีสงสารน้าน้าอะไรดีครับน้าอะไรดี
3: สงสารน้าเพชรนี่แหละ
2: สงสารน้าเพชรใช่ไหมได้ครับน้าเพชรแต่ว่าวันนี้น้าเพชรอยากฟังเพลงอะไรวันนี้
3: เสาหลักของบ้านแรงงานของนายค่ะแล้วก็ขอมอบให้กับคลื่นลูกทุ่ง95ทุกคนรวมทั้งน้องเมย์หน้าไมค์ด้วยแล้วก็น้องเมย์ที่ชาคนสวยด้วยแล้วก็ขอให้แบบเด็กวัยรุ่นที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพค่ะขอให้เขาต่อสู้กับผู้ที่รออยู่ข้างหลังโดยเฉพาะพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะ
2: เข้าใจ

0: ก็ถือว่าก็เลยอยากจะมอบบทเพลงนี้เสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับก็ถือว่ามอบ
1: ด
0: ให้
1: ี
0: กั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: น้องๆที่เพิ่งเข้ามาสู้ชีวิตในกรุงเทพเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่น้ำเพชรจะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: น้องเพชรนำเลยค่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: จ้า
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และอายอัยรา
1: และอายอัยรา
0: ถูกต้องต้องสิ่งแบบนี้ต้องสิ่งแบบนี้ อายอัยราอ่ะฮะ
1: อายอัยราอ่ะฮะ
0: รสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะฮะ
1: อัยราอ่ะฮะ
0: ถูกต้องครับหน้าเพชรครับอุ้ยสุดยอดเสียงสูงปี๊ดเลยอะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: จ้าขอให้น้องเพชรมีความสุขกับทุกอาชีพที่น้องเพชรได้ทำอยู่นะคะขอบพระคุ้มครองบุญรักษานะลูก
0: ขอบพระคุณครับน้าเพชรเช่นเดียวกันนะครับรักษาสุขภาพนะครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับน้าเพชรจากศรีสะเกษนะฮะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับนะก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจแล้วกันนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาสู้ชีวิตในเมืองกรุงในต่างประเทศหรือว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้สู้นะครับเพื่อคนข้างหลังนะครับจัดไปฮะทั้ง4เพลงครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ลับมานะครับในชั่วโมงที่2นะฮะเอาละครับจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันหน่อยครับมิวสิคหลักของบ้านแรงงานของนายนะฮะจากเบียร์พร้อมพงครับสู้เพื่อแม่ครับพี่สมชายใหญ่ถนนนักสู้นะครับพี่ไมค์พี่รมพรแล้วก็ฟีเจอริงวงไททัสสมิธนะครับแล้วก็โลโซนะฮะรอยยิ้มนักสู้ทั้ง4เพลงจัดให้นะครับทั้ง4เพลงเลยทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับน้องโอมนี่พี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยสวัสดีครับพี่สุนิสาน้องมังกรนะฮะพี่น้อยสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะครับอุ้ยมาแล้วน้องปามี่นะคนน้องปามี่คนสวยนะฮะแล้วก็สักทายไปถึงใครน้อพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่อัญชรีโอกุระจากโตเกียวนะครับก็โอไฮโอคาไซมัสสวัสดีตอนเช้าพูดถึงเรื่องของโตเกียวนะผมกำลังจะบอกว่าโอ้ยหิวขนมโตเกียวเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนนะตอนแรกๆผมไปญี่ปุ่นใช่ไหมผมอยากจะลองหาดูว่าเอ้ามีขนมโตเกียวขายไหมนะครับไม่เคยเจอเลยนะครับตามหาทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่เคยเจออ่ะสวัสดีพี่สุทัศน์นะครับคุณยายออดสามย่านน้องมังกรนะฮะทักทายครับน้องลิซ่าพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจ่อคิวฮิตนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะครับในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงครับกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับเร็วๆนี้จับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันวันนี้ถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อจัดไปบทเพลงจอกชีวิตของเราวันนี้เพลงอะไรเดี๋ยวก็ดูสิวันนี้นะฮะเป็นเพลงนี่เลยหมอลำน้อยนะครับจากน้องอ้นพานุวัฒน์นะครับโอ้ยช่วงนี้กำลังมาแรงนะน้องอ้นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมครับมีแต่คนแบบเชียร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับน้องอ้นคำร้องทำนองโดยคุณก้องห้วยไร่นี่ก้องห้วยไร่แต่งให้เลยนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจบไป2เพลงนะครับมีแก้บนนะครับจากคุณน้องกันตองเนาะกันตองทุ่งเงินแล้วก็หม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูประสิทธิ์แล้วก็ฟีเจอริ่งพันธ์วรการนะครับพี่พันธ์นะฮะทักทายครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่ช่วงพิชัยยุทธคุณชายบอยคนเดิมน้องมังกรพี่สุมาลานะครับพี่สิริลักษ์ครับพี่สุวรรณีครับแล้วก็พี่จรัสด้วยนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy ค่าธรรมเนียม

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจัดไปสำหรับบทเพลงกวีบทเก่าจากวงนูโวนะครับชั่วโมงหน้าเอาไว้เจอกันต่อนะครับทักทายครับพี่สุคนกับเชิงมาอีกแล้วน้องมังกรนะครับถูกต้องครับเพลงกวีบทเก่าจากวงนูโวนะครับแล้วก็ทักทายพี่กฤชมนคุณชายบอยคนเดิมนะฮะแล้วก็สวัสดีป้าลิ้น

ะครับบอกว่าอะไรนะชุมพรฝนตกเป็นเดือนเลยนะครับเข้าใจเข้าใจนะครับก็ช่วงประมาณนี้แหละที่ผมเคยไปเคยได้มีโอกาสนะครับไปร้องเพลงที่จังหวัดชุมพรเดือนเนี้ยเดือนมิถุนาตกแทบจะร้องเพลงไม่ได้เลยต้องรอให้หยุดต้องรอให้ไปปล่อยก่อนแล้วก็ร้องต่อนะครับนะจริงๆนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลานะครับผมบอกดีเจเพชรเจ้าหายเจ็บคอหรือยังดูแลถนอมสุขภาพเน้อนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับขอขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครครับเครื่องดื่มสมุนไพรเพียนาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเชือกวิเศษจากวงลามานูนแล้วก็ดาวมีไว้เบิ่งนะครับจากพี่ไหมไทยหัวเจสินเอาละครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันตอนนี้นะครับพี่ไทยรัฐแตงโมครับพี่สมโชคนะฮะบอกว่าให้ความรักกับคนที่ไม่ต้องการก็เหมือนกับรดน้ำกลางสายฝนนะครับจริงไหมครับจริงแท้ครับจริงแท้สวัสดีครับพี่สุมาลาครับน้องมังกรทักทายครับพี่สุชาดานะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เยเฮอร์มาแล้วทักทายนะครับน้องสุตารัตนี่เข้ามาละในช่วงมือที่3นะครับบอก Morning Crush นะแล้วก็ทักทายไปถึงใครดูสิสวัสดีพี่สุคนนะพี่คำเตยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของ Play It Story ขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นขวัญบินพี่เสียงตัวนำโชคแล้วก็พี่โจ๊กโซคูนะครับเทสบอดีนะฮะจากน้องม่อนวรวิทย์บียอนเซ่

ตอนนี้จะเป็นแนวบียอนเซ่ไปแล้วนะครับอ่ะน้องม่อนน่ารักน่ารักจัดไปอ่ะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องมังกรครับพี่โอฟรานนะฮะคุณแม่บุญเรือนพี่สุภัทรานะครับสวัสดีครับผมบอกว่าอรุณสวัสดิ์วันเช้าวันอังคารหันษานะฮะนี่จัดไปครับพี่อนุวิทย์ครับพี่พรชัยสวัสดีครับน้องสุตารัตน์บอกว่าไปก่อไฟก่อนครับนี่กำลังไปก่อฟันที่ไปก่อไฟใช่ไหมฮะจัดไปนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงแนวสบายๆเหมือนที่เคยฟังกันทุกครั้งนะครับวันนี้จะสบายแบบไหนรอฟังดูเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรถแท้กาแฟไทยครับวัยวัยว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364ครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับคุณชายบอยนะฮะน้องปามี่บอกมาทันช่วงสุดท้ายพอดีเลยนะฮะนั่นน้องปามี่นะครับแล้วก็คุณแม่คุณพี่บุญเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชพี่คุณดูสวยนึกสวยนะครับสวัสดีครับผมน้องสุตารัตน์บอกว่าอกหักดังเปาะอารมณ์เจาะไหมตามเพลงตลกนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook ไหนก็ดูซิมีใครบ้างสวัสดีไปถึงน้องออนทิชาใจรักนะครับน้องทิพนะบอกว่าปล่อยได้ใจก็เบานะครับพี่คิวเองคุณชายบอยคนเดิมพี่มันพี่มนัสใช่ไหมครับทักทายนะครับพี่นรเดชคุณแม่คุณพี่บุญเรียนคุณยายพอเพียงนะครับน้องมังกรน้องแชมป์น้องแชมป์บอกว่ายังอยู่ครับพี่เพชรนี่น้องแชมป์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกก็ดูซิก็ดูซิเห็นแต่สติ๊กเกอร์ของคุณยายพอเพียง ตอนนี้อยากเฟ้ยเลยนะฮะคุณระเดชเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ส่งข้อความกันมานะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับกระผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บริจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะมาแล้วตี5:52เช้าวันนี้วันอังคารแล้วนะคะ9 มิถุนายน 2569วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้หลายจังหวัดมีโอกาสได้กรีดยางนะคะนี่น้องแกนที่จุฬาภรณ์บอกว่าวันนี้ได้กรีดยางยินดีด้วยนะคะเพราะว่าหลายวันแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้กรีดยางเลยอ่ะพอมีบัตรพอมีเงินเนี่ยไทยช่วยไทยนะยางก็ไม่ได้กรีดเหมือนให้ใช้เงินนี้ให้หมดก่อนหรือยังไงหมดกันหรือยังคะหมดกันหรือยังคนละ 1,000 บาท
1: เข้าไปเช็คได้นะว่าเราเหลือสิทธิ์เดือนนี้เท่าไหร
0: ่กี่บาทใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะบางคนก็บอกว่าหมดไปตั้งแต่5วันแรกแล้ว5วันแรกก็หมดแล้ววันนี้วันที่9แล้วก็รอวันที่1ต่อนะคะแล้วก็ถ้าหมดวัน5วันแรกก็หมายความว่าเราอาจจะไปซื้อของมาตุนเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเป็นพวกของที่มันหมดอายุแบบอย่างใครอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตุนก็ได้นะค่อยซื้อให้ซื้อทีละนิดทีละหน่อยได้ไหม
1: น่ามันเขาให้ทุกเดือน
0: ว่าไข่อายุมันสั้นนะคะบางทีเราไปเห็นแล้วเฮ้ยมันราคาถูกจังเลยมาดูวันหมดอายุของไข่ด้วยนะไม่งั้นก็เสียดายนะคะค่อยๆทยอยจ่ายไปแม่ค้าก็จะได้ไม่เหงานะคุณเล่นจ่าย5วันรวดหมดแล้ววันที่6ถึงวันที่30แม่ค้าก็นั่งตบยุงสิคะ
1: กินเราจะเริ่มกินอะไรไม่อร่อยละ
0: เริ่มกินไม่อร่อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็ขอให้เศรษฐกิจคึกคักเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่10เนาะเขาจะเปิดรับสมัครพวกฟู้ดเดลิเวอรี่อะค่ะเนาะพรุ่งนี้เป็นต้นไปไทยช่วยไทยจะเปิดรับสมัครตอนแรกเราก็นึกว่ารับสมัครไปแล้วนะแต่ว่าก็จะเปิดพรุ่งนี้วันที่10และร้านค้าเนี่ยสามารถเลือกผูกได้หนึ่งแพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะคุณเลือกเอาเลยจะเอาไลน์เอาอะไรอ่ะมีหลายอย่างเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จะไลน์แมนจะ
0: ไลน์แมน
1: โตบินฮูดShopee Food
0: ค่ะนะได้หนึ่งแพลตฟอร์มเท่านั้นทำไมทำไม่ได้หลายอย่างก็ไม่รู้นะเพราะเลือกเองนะคะเชื่อมกับผู้ให้บริการผ่านแอปถุงเงินเหมือนเดิม

นะคะพรุ่งนี้6โมงเช้านะคะเลือก1แพลตฟอร์มแล้วก็ต้องแพลตฟอร์มที่ร้านค้านั้นใช้อยู่แล้วนะเมื่อยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังก็เลยบอกว่าขอให้ร้านค้านะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ดูเลือกให้ดีว่า

0: ่านแบนเนอร์นะคะสมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปถุงเงินได้เลยก็ไม่ยากค่ะเข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการสมัครเพียงหนึ่งแพลตฟอร์มแล้วก็กรอกรหัสอ้างอิงจากร้านค้าก็คือจากผู้ให้บริการนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP รอผลการอนุมัติจากระบบก็ได้เลยไม่ยากขั้นตอนค่ะ
1: ครับ
0: ก็ดีนะอย่างน้อยเราก็บางคนก็ไม่อยากออกจากบ้านก็สั่งผ่านแอปได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มรับคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่15ค่ะน้องนุ่งค่ะสมัครวันที่10วันที่11รู้ผลเลยได้หรือไม่ได้ยังไงก็สะดวกไปอีกหนึ่งช่องทาง
1: สำหรับพวกที่ชอบแบบว่าไม่ชอบออกไปซื้อเองนะ
0: ค่ะบางคนจริงนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะมีอะไรก็กินเดี๋ยวนี้จริงมันรู้สึกว่ามันมีความไม่เหมือนเดิมอันนี้พูดถึงตัวเองเนาะไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะไม่รู้เป็นอะไร
1: ค
0: ่ะมีอะไรก็กินกินไปก่อนเดี๋ยวสักพักนึงว่าเดี๋ยวจะไปตัดหญ้ามากินคือเป็นคนขี้เกียจยังไงไม่รู้อันนี้มั่งที่เขาบอกว่า introvert หรือเปล่าไม่ใช่ใจนะไม่ใช่ออกจากบ้าน
1: ไม่อยากจะเจอหน้าใคร
0: จริงใช่ค่ะนะคะก็เรามีอะไรก็กินไปก่อนจนหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยออกค่อยแอบออกไปอะไรเงี้ยไปซื้อของน้องเมย์อยู่หลังไมค์รออยู่นะคะ1สายค่ะ022481366นะคะเอ้าวันนี้น้ำมันขึ้นไปแล้ว50สตางค์ต่อลิตรทุกชนิดกันน้องเมื่อกี
1: ้ครับทั้งดีเซลทั้งเบนซินทุกชนิดเลยครับพี่5
0: เรียบร้อย
1: อย่างนี้ประกาศตอน2ทุ่มกว่า3ทุ่มนะฮะโอ้โห
0: ใช่
1: ไหวตัวไม่ทัน
0: ไปนะ80สตางค์อ่ะ
1: ครับ
0: อาทิตย์นี้ขึ้นอีก50ทุกชนิดนะคะโอ้ยก็เอายังไงเอาที่จะเอายังไงมันขึ้นไปแล้วอ่ะแพงสุดก็เป็นเบนซิน52บาท69สตางค์นะคะเช้านี้เบนซินธรรมดาเนาะโตโฮ99142บาท43สตางค์โตฮอล95 43บาท10สตางค์อันนี้ไม่รวมยังเบื้องต้นยังไม่รวมภาษีนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยก็แพงกว่านี้แน่นอนค่ะหรือข่าวโอ้แล้วก็วันนี้มีข่าวว่าเขาจะมีหนังสือปลดคุณทักษิณถูกไหมวันที่9เนาะ
1: ครับปลดกำไรพี่ปลดอะไรฮะ
0: ปลดกำไรด้วยแล้วก็ออกด้วยเพราะว่าคือตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในระหว่างคุมประพฤติอยู่4เดือนใช่ไหมตั้งแต่11พฤษภาเดี๋ยวนะ10พฤษภาถึง9กันยาน่ะตอนนี้ไม่ใช่9กันยาสิ9กันยาใช่แต่ว่าเขาจะปลดเขาจะปลดกำไร EM วันนี้เดี๋ยวนะยังไม่มีหนังสือค่ะใช่ถูกต้องเลย
1: ใช่คือเดิมทีเนี่ยนะฮะกรมคุมประพฤติบอกว่าถ้าจะปลดกำไร EM ได้เนี่ยต้องมีหนังสือจากศาลมาว่าจะยังไม่มีฮะยังไม่มีก็เลยทำให้คุณทักษิณก็ยังไม่ต้องเดินทางมาที่กรมคุมประพฤติวันนี
0: ้ต้องมีก่อนต้องมีหนังสือก่อนใช่ไหมก็แสดงว่าต้องวันนี้เหรอ
1: ต้องมีหนังสือ
0: คือ
1: ต้องมี
0: อันนี้มาจากว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะก็หนึ่งในรายชื่อก็มีคุณทักษิณด้วยนะคะนี่ก็เป็นอภัยโทษเป็นกรณีทั่วไปนะคะคุณทักษิณก็ได้ด้วยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนี้นายทักษิณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งเหลือโทษไม่ถึง1ปีจึงเป็นผู้ต้องราชทานให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปขณะที่กรณีการปลดกำไร EM อยู่ระหว่างการรอกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาที่จะพิจารณา

0: กรองตรวจสอบผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้เพื่อความสะดวกก็เห็นบอกว่าต้องรับใบบริสุทธิ์พ้นโทษกับทางเรือนจำพิเศษชลบุรีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปยื่นขอถอดกำไรต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อ่ะน้องๆนี่คือขั้นตอน
1: ครับผม
0: เพราะว่าสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่สถานที่คุมประพฤติบ้านจันทร์2ล่าของคุณทักษิณก็ยังไม่มีหนังสือก็เดี๋ยวรอจนกว่าจะมีขั้นตอนการปล่อยตัวพ้นโทษเสร็จสิ้นนะคะก็เลยนัดหมายมาถอดกำไรได้เดี๋ยวรอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: รออีกอาจจะถอดเองไม่ได้นะครับถอดเองไม่ได้ใช่กำไร
0: ไอ้กำไรเอียมนี้คือมันต้องล็อกเหมือนกุญแจมือเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องมีกุญแจเปิดล็อกค่ะถอดเองไม่ได้มันคงแต่คงปรับได้นะแบบปรับหลวมปรับให้มันตึงอะไรอย่างนี้ได้ต้องไม่รู้นะ
1: หลวมคงไม่ได้หรือเปล่าพี่ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: หรอเอาถ้าเราพร้อมลงมันจะหลวมไหมไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องรู้ก็ได้นะเรื่องนี้เนาะ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าไม่มีใครอยากใส่ไม่มีใครอยากใส่
1: เดี๋ยวได้ลองก็ได้ลอง
0: อยากลองเหรออยากลองไหมกำไรอยากได้กำไรหนึ่งของตัวเองเนี้ยไม่ต้องไปอยากลองนะคะไม่ต้อง
1: เอากำไรอื่นไม่ใช่กำไร EM เน
0: า
1: ะ
0: กำไรทองนี้ถ้าถ่ายมาแล้วนะคะจากลำพูนค่ะ
1: รับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่ชัยจากลำพูน
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: โหล
1: ครับพี่ชัยสวัสดีครับ
0: ฟังจากมือถือนะคะ
3: ครับฟังจากมือถือครับ
0: ได้ค่ะเป็นไงสัญญาณมันจะ
3: พอดีมีเรื่องร้องเรียนนะครับ
0: ฮะ
3: เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
1: เรื่องร้องเรียนครับผม
0: เออเอาเลยครับพี่เชิญค่ะ
3: ครับไฟส่องสว่างทางหลวงมันไม่เปิดครับ
0: ไม่เปิด
3: ครับ
1: ทางหลวง
0: มันไม่เสียใช่ไหม
3: สามแยกมันไม่มีไฟครับไฟมันดับแต่ทางเข้าหมู่บ้านโอ้เว้ยร้อยดวงก็สว่างหมดเลยครับ
0: แต่นี่มันไฟทางหลวงนอกเมือง
3: หน้าอำเภอแม่ทาครับหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทาม
0: ันนานหรือยังคะดับอยู่นานหรือยังพี
3: ่โอ้ยเป็นเดือนนะครับพี่ทาง
0: ไฟมัน ลงใหญ่ทางหลวงเลย
3: มันอันตรายมากครับพี่สามแยกสายซูเปอร์ไฮเวย์ครับเราลงจากบอยขุนตาลลงมานะครับพี
0: ่
3: ที่ว่าแนกว่าการอำเภอตรงข้ามติดกับสะพานลอยพอดีครับพี่มันมืดเลยครับ
0: มันมืดมากเลย
3: ครับตรงสายซูเปอร์ก็ดับปากทางเข้าก็ดับแต่เลยไปสัก4-5ต้นโอ้โหสว่างทางตรงสว่างมาแล้วครับพี
0: ่เหมือนคนละประเทศ
3: เหมือนคนในประเทศพอดีถ้าเราขับรถตอนเช้าเนี่ยมันไฟมันส่องสว่างแล้วเข้าสู่ที่มืดมันตาเราจะมัวพอดี
0: โอ
3: ้ส่วนใหญ่จะดับทางโค้งทางนั้นนะครับพี่สายนะมันเหมือนกับจะให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
0: โอ้ แล้วก็โดนวันนี้ก็เลยไม่มีการแก้ไขไม่มีการแบบแก้อะไรเลย
3: ทางตรงอ่ะโอ้ยสว่างไม่ได้มดเห็นแล้วครับพี่
1: แล้วเราแยก
3: มือมันอันตราย
1: มันเป็นไฟแดงไหมฮะพี่ไฟเขียวไฟแดงไหมฮะหรือว่า
3: ไฟส่องสว่างเหลืองๆดวงใหญ่ๆนะครับของทางหลวงอะ
0: ดวงใหญ่เลย
3: ดับดวงใหญ่นะครับเสาเท่าสูงเสาเท่าสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะครับดวงใหญ่ๆนะครับ
0: ค่ะโ
3: อ้เพราะว่ามันอันตรายมากผมวิ่งประจำครับพี่ส่วนใหญ่จะดับทั้งมือทางโค้งนะพี่2-3ดวงดับหมดทางตรงโอ้โหสว่างจัง
0: ค่ะอ
3: ยากให้ทางหลวงครับแก้นะครับ
0: ช่วยกันแก้หน่อย
3: ข้ามสะพานลอยที่ว่าการอำเภอแม่ทาครับจังหวัดลำพูนนะครับ
0: ค่ะข้ามสะพานลอยเลยนะตรงจุดนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ครับมันจะมีศาลาเหลืองๆปากทางเข้าทาบ้านทาประดุกครับ

0: รับทราบ
1: กับ
0: พี่ก็
1: ผมก็ยืนยันตัวตนนะครับพี่ผมโจรจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้เลย
0: เออใช่ไหม
1: ถ้าเราไม่ฟังก็แสดงว่าเรารวย
0: ประมาณกี่ดวงคะตรงนั้น
1: ประมาณ3ดวง4ดวงครับพี่เรียงกันเลย
0: สามดวงเองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะพี่นะ
1: มันเป็นรูปตัวทีอ่ะพี่ตัวทีนะ
0: โอ้
1: จากตัวทีนะดับหมดแล้วครับ3แยกตัวทีนะ
0: ดับเลยอ๋อแสดงว่ามันหมดอายุการใช้งานหรือยังไงไม่ทราบ
1: ตาทางเข้าก็มืดครับพี
0: ่อ๋อมืดไปหมดเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ฝากด้วยนะคะทางหลวงน้องไฟดับอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: วิ่งประจำครับพี
0: ่พี่ผ่านก็รู้สึกเออมัน
1: โอ้รถ
0: น่าจะ
1: คุณยาตอนเช้ามันอันตรายครับพี่รถยนต์เอกมีช่วงยูเทิร์นตรงนั้นพอดีพี
0: ่ค่ะ
1: ช่วงตรงยูเทิร์นที่เราจะเข้าตีเข้าไปเชียงใหม่ครับมันมืดหมดเลยครับ
0: โอ้ถ้าใครขับไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องผ่านทางนี้แล้ว
1: คนในพื้นที่เขาไม่รู้หรอกครับพี่คนในพื้นที่จะรู้เองอ่ะ
0: โอ้ค่ะค่ะอืมได้เลย
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคะที่โทรแจ้งมาค่ะ

0: บัติเหตุเรื่องการใช้รถใช้ถนนเรื่องฟงเรื่องไฟเมื่อวานนี้ที่นครอำเภอปากพนังหรืออำเภอเมืองนะคะแต่ว่ามันเป็นถนนที่ไปอำเภอปากพนังอะเนาะคือมันเป็นอุทาหรณ์ไทยมุงเลยค่ะลุงเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนคือชาวบ้านเนี่ยออกไปดูเหตุการณ์รถชนกันนะคะปรากฏว่ารถมาชนอีกทีนึงค่ะเนี่ยโอ้โหคือกำลังข้ามถนนเพื่อไปดูอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็ปรากฏว่าเป็นการช่วยกันแบบยากลำบากมากนะคะโอ้โหต้องใช้เครนยกกับคิดดูถึงจะเอาคนเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ส่งโรงพยาบาลได้นะคะนี่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บอยู่ก่อนใช่ไหมทีนี้กู้ภัยก็ไปช่วยเหลือก็ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนมาอีกชนตรงนั้นอีกรอบนึงเนี่ยค่ะก็เป็นผู้บาดเจ็บเป็นชาวบ้านนี่แหละมาดูเหตุการณ์นะคะก็ปรากฏว่าถูกรถกระบะชนแล้วล่างเนี่ยไปติดอยู่ใต้ท้องรถอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ค่ะสาหัสนะคะก็คือก็บอกว่าเวลารถชนเนี่ยนะสมมติชนกลางคืนนะมันช่วงไฟน้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้อยู่ห่างๆจากที่เกิดเหตุสักนิดนึงก็ได้นะคะเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะไทยมุงเหรอเรียกไทยมุงนะเมื่อคืนเนี้ยตอนดึกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ต้องใช้เครนมายกนะคะมันจะช่วยยากขึ้นไปอีกเนาะ
1: คร
0: ับยิ่งถ้าไม่มีไฟเหมือนกับที่ลำพูนเนี่ยโอ้โห
1: เนาะ
0: ค่ะใช่
1: ลำบากเลย
0: ลำบากมาก
1: ส่วนแถวนี้มีไม่ใช่ไทยมุงนะครับมีกันสองคนเลยครับเพื่อนรักกันเลยครับพี่นะฮะเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดเป็นภาพอันซาบซึ้งที่โรงพักนะแต่ถ้าจะดีกว่านี้คือทั้งคู่ควรจะไปทำเรื่องดีๆนะครับปรากฏว่ามีเพื่อนกันผู้หนึ่งเป็นเพื่อนรักเลยนะพี่โหเป็นเพื่อนรักเลยนะฮะปรากฏว่าอีกคนหนึ่งอ่ะหลอกเพื่อนมาให้ขนยาบ้าล้านเม็ด
0: โอ
1: ้พอโดนจับได้เพื่อนบอกเอ้าทำไมเพื่อนไม่บอกเราอ่ะทำไมเพื่อนต้องหลอกเราด้วยแต่ไม่เป็นไร
0: ข้างในไม่ขนอะไรอย่างนี้หรอ
1: ทำไมเหมือนกับว่าทำไมเพื่อนไม่บอกว่าให้มาขับรถให้ในหลังรถมียาบ้านั่นเกือบล้านเม็ดนะ
0: โ
1: อ้เพื่อนบอกเฮ้ยนายเราขอโทษนะไอ้เพื่อนคนนี้ก็แบบแทนที่จะโกรธเนาะแทนที่จะโกรธบอกเราไม่โกรธนายหรอกเพราะว่าในวันที่เรายากลำบากนายคอยช่วยเหลือเราโอ้แล้วก็เป็นซีนดราม่าเฉยเลยฮะตำรวจงงเลยทั้งคู่กอดกันร้องห่มร้องไห้บนโรงพักนะฮะ
0: ก็คือติดคุกทั้งคู
1: ่ก็ต้องทั้งคู่ร่วมกันนะเพราะนั่งรถมาด้วยกันนะครับที่หนองวัวซออุดรธานีครับระหว่างที่ชุดปฏิบัติการเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยนะฮะปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาตั้งด่านจับกลุ่มมีวัยรุ่น2คนนะครับคนหนึ่งชื่อชาติชายอายุ38ปีอีกคนชื่อปรีดีอายุ36นะฮะขับรถเก๋งซูซูกิสวิฟนะครับสีบรอนเทาเข้ามาในด่านเจ้าหน้าที่ตรวจค้นครับข้างในเจอยาบ้า 796,000 เม็ด
0: โอ้โห
1: ซุกซ่อนอยู่นะครับก็ทั้งคู่ก็บอกว่ารับจ้างลำเลียงขนยาเสพติดเนี่ยนะครับให้กับเครือข่ายยาเสพติดก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเขาไปจับมาได้2,800,000เนี่ยแล้วก็ขยายผลมาว่าจะมีการขนยาอีกนะฮะเอายาบ้ามาจากนครพนมครับมุ่งหน้ามาอุดรนะฮะก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกตรวจค้นนะครับเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะฮะเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นคน

0: รับสารภาพนะครับว่าซุกยาบ้ามานะครับซุกซ่อนมานะฮะ398มัดนะพี
1: ่โอ้โห
0: นี
1: ่ก็แสดงว่าถ้ารอดไปนี่ปีเต็มเลยเนาะ
0: ครับผมนายชาติชายนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยนะฮะสารภาพนะครับว่ารับจ้างขนยาบ้าจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยติดคุกข้อหาพยายามฆ่านะผลโทษออกมาก็เนี่ยคือด้วยความที่มันได้เงินง่ายพี่ขับรถเที่ยวเดียวได้เป็นแสนมีที่ไหนอ่ะมันก็พร้อมจะเสี่ยงนะครับแต่เขาบอกว่าเขาขับเที่ยวหนึ่งได้ค่าจ้าง20,000นะนะส่วนเพื่อนเนี่ยบอกว่าเขาจ้างนั่งมาเป็นเพื่อน10,000เราก็เห็นก็ไม่เสียหายอะไรก็นั่งมาเป็นเพื่อนเขาไม่รู้เลยว่าในรถจะมีการขนยาบ้ามาก่อน
1: เขาจ้างนั่งมาเป็นเพื่อน
0: ใช่เพื่อนเนี่ยเพื่อนรักกันเนี่ยบอกเพื่อนมานั่งเพื่อนหน่อยให้10,000ไปรถเข้ามากรุงเทพให้10,000เอาดิ10,000ไปดิเพื่อนนะครับพอโดนจับเนี่ยตำรวจถึงถามไงว่าเองโกรธเพื่อนไหมเนี่ยต้องมารับเคาะกรรมนั่งรถมาด้วยกันนี่มันต้องโดนด้วยกันนะนี่ฮะโอ้ปรากฏว่าฟรีดีบอกว่าไม่เคยโกรธเพื่อนเลยนะไม่โกรธเลยเพราะว่าในเข้มเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือตนตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาคนในครอบครัวไม่สบายต้องไปหาหมอนะ
1: ก็คนนี้ช่วย
0: ก็เป็นคนพาไปหาหมอเวลาครอบครัวเดือดร้อนเข้มก็จะคอยยื่นมือเข้ามาเอาเงินไปเพื่อช่วยเอาอะไรไปเพื่อ
1: ได้หมดคนนี
0: ้เพราะฉะนั้นไม่โกงเลยโดนจับก็โดนครับ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่รู้เลยเหรอว่าเพื่อนค่ายาบ้าอยู่จริง
0: ๆเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวกำลังนึกนะว่าเราสมมติเรามีเพื่อนสนิทอยู่ในแต่หลังๆแล้วบางทีเราก็เพื่อนสนิทสมมติจบมาจากมหาลัยต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานนะพี่นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไร
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ถ้ามีเพื่อนกำลังนึกอยู่นะสมมติมีเพื่อนผมโทรมาบอกว่า
1: โ
0: ยงนั่งรถไปต่างกว่าเป็นเพื่อนกันหน่อยดิชอบขับรถ
1: ต่าง
0: กว
1: ่
0: าถ้าบางทีถ้าเป็นเพื่อนกันก็
1: ไม่
0: จะนั่งรถไป
1: อะไรใช่ไหมโอ้
0: ครับ
1: แต่เอาจริงๆนะถ้าเรามีเพื่อนแบบนั้นเราก็ต้องแต่มันมีที่มาที่ไปอ่ะกับการเป็นเพื่อนถูกไหม
0: เราก็ต้องรู้แล้วว่าเขาทำอะไร
1: เราต้องรู้ว่าสิเพื่อนเราทำมาหากินอะไรอ่ะใช่ไหมอยู่มันรวยจังเลยว่ะไอ้เนี่ยรวยโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุเนี้ยเราก็ต้องรู้สิ
0: ตำรวจถึงนี่พี่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด
1: โอ้โห
0: ร่วมกันจำหน่ายนี่โทษหนัก
1: มหาศาลในแต่ละวันนะจริงๆนะคือยังมีการจับกันอยู่แบบเยอะมากนะคะยาเสพติด
0: คุณจะจ้างคนไทย20,000
1: เสพ
0: สำหรับยาบ้าล็อตที่700,000เกือบ8
1: คือพวกเนี้ย
0: ยาบ้า800,000เม็ดจ้าง20,000นี่เด็กๆมากครับพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะมันเยอะอยู่นะคะรัฐบาลไทยยาเสพติดยังเพียบอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยึดในพื้นที่เชียงรายเมื่อวานกับเมื่อวานคืน2วันเนี่ย2ล้านเม็ดไอซ์อีก669กิโลคิดดู
0: คร
1: ับเนี่ยยึดเป็นขนาดนี้แล้วที่ดูแล้วของกลางเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านระแวงก็ไปดูเวลาเราอ่านข่าวแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ทุกครั้งชาวบ้านก็ระแวงทุกครั้งว่ายาเสพติดมากมายขนาดนี้เนี่ยเฉพาะยาไอซ์เจ็ดกระสอบเนี่ยไปเก็บยังไงแบบไหนอะไรอย่างนี้นะอย่าหลายคนก็ระแวงนะนี่ตำรวจอย่าว่ากันนะคะเพราะชาวบ้านก็มีสิทธิ์จะคิดได้เนาะแล้วก็ยาบ้าอีก2ล้านกว่าเม็ดนะคะ2วันอ่ะคิดดู ยาบ้า2 ล้านกว่าที่จับได้ยาไอซ์อีก669ยา

0: ืออีก520 กิโลโอ้โหนี่คือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำชับว่าให้หน่วยงานเนี่ยเชิงรุกเลยค่ะเอาจริงเอาจังป้องกันและปราบปรามของกระบวนการนะคะเนี่ยยังจับได้ทุกวันค่ะโอ้เยอะมากจริงๆเนาะ
1: ครับ
0: โอ้เยอะๆจุดๆยังไม่หมดหรอกไม่หมดเร็วๆนี้หรอกถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: ค่ะส่วนพวกแก๊งต่างชาติอันนี้ไม่มาค้ายาเสพติดไปมาทำอะไรมาเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เหรอคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางตำรวจร่วมกันหลายหน่วยงานเลยนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตม.นะคะไปร่วมกันจับกุมนายทาคาฟูมิสัญชาติญี่ปุ่นนะคะอายุ31 ปีค่ะคนนี้เป็นบุคคลต้องห้ามนะคะห้ามเข้าประเทศไทยเพราะว่าเขามีพฤติกรรมที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมและจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงในราชอาณาจักรก็จับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะอันเนื่องมาจากตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยเขาสืบทราบมาว่านายคนนี้เป็นสมาชิกระดับสูงขององค์กรยากูซ่าค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคอร์เซ็นเตอร์เป็นญี่ปุ่นแล้วนะคะน้องๆมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เขมรนี่แหละแก๊งนี
1: ้
0: ใช้วิธีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ถึง3 ชั้นเริ่มจากการใช้เสียงอัตโนมัติโทรศัพท์ทางไกลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทโทรคมนาคมแจ้งเตือนว่าสายโทรศัพท์ของเหยื่อกำลังจะถูกตัดสัญญาณและให้กดหมายเลข1ถ้าต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดหมายเลขดังกล่าวระบบก็จะโอนสายให้ทีมแนวหน้าหลอกถามข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อจากนั้นส่งต่อไปทีมที่2และทีมที่3สวมรอยเป็นตำรวจและสำนักงานอัยการเขตข่มขู่เหยื่อว่าคุณน่ะพัวพันกับยากูซ่าก่อนจะบังคับให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์นี่คือวิธีการของเขาก็เหมือนกับที่หลอกคนไทยจากการสืบสวนกระบวนการนี้มีพฤติกรรมล่อลวงคนจากญี่ปุ่นด้วยโปรไฟล์รับสมัครงานปลอมก่อนบังคับจับขึ้นเครื่องไปลงที่พนมเปญเลยเพื่อกักขังแล้วก็บังคับให้เป็นพนักงานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ตอนนี้ไอ้คนนี้ก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า40 คดีนะคะได้เงินไปประมาณ1,000 ล้านเยนแล้วค่ะน้องดวงเมื่อวานนี้จับได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยโอ้โห
1: โดนทุกชาติเลยนะเท่าเทียมกันจริง
0: ทุกชาติแล้วนะคะใช่ไอ้ยากุซ่าญี่ปุ่นคนนี้เดินทางตรงเข้ามาตรงเคาน์เตอร์เช็คอินน่ะนาทีสุดท้ายก่อนเคาน์เตอร์จะปิดอ่ะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวทันทีนะคะก็ตรงตามหมายด้วยค่ะเขาจองตั๋วมุ่งหน้าไปยังประเทศที่3แต่ว่าต้องผ่านสนามบินสุวรรณภูมิคือเหมือนกับแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวอะค่ะไม่รอดนะคะจับได้เลยเรียบร้อยญี่ปุ่นก็มีแล้วนะคะ
1: ปกติเห็นแต่จีนนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มหลอกกันเนี่ยดูสิแค่ภายในปี2 ปีนะในคนนี้เนี่ยหลอกไป1,000 ล้านเยนแล้วก็ประมาณ200-300 ล้านไทยค่ะ
1: ก็ต้องระวังกันไม่หมดไปนะครับคอลเซ็นเตอร์ไม่หมดไปเขาบอกคอลเซ็นเตอร์ก็น่ากลัวแล้วนะไปเจอคนไทยด้วยกันหลอกกันนี่น่ากลัวกว่านะครับพี่นะฮะใครที่เวลาอยู่หอพักนะพี่สีเราต้องจ่ายเขาเรียกอะไรค่าล่วงหน้าจ่ายมัดจำจ่ายล่วงหน้า1 เดือนแล้วก็จ่ายมัดจำเผื่อเวลาเราออกมีอะไรเสียหายแต่ถ้าไม่มีส่วนใหญ่เขาก็จะคืนให้นี่ฮะหนุ่มคนนี้ย้ายออกจากหอพักปรากฏว่าโดนหักเงินประกันจนหมดเลยแต่ว่าเห็นใบรายการแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองดูนะว่ามันเป็นธรรมไหมมันเหมือนกับทางหอเขาตั้งใจจะไม่คืนอยู่แล้วล่ะใครออก
0: มันก็
1: จะต
0: ้
1: องโดนอย่าง
0: ที่เป็นหักของเขาเนี่ยนะ
1: ใช่เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยนะฮะไปเช่าหอพักแห่งหนึ่งจ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยเป็นค่าประกันเอาไว้ 3,000 บาทนะฮะทีนี้ตอนออกเนี่ยเขาก็ควรจะได้คืนได้ 3,000 ตรงนี้ส่วนใหญ่หอพักตอนนี้นะคือเขาจะกันไว้เผื่อแบบว่าใครที่

0: หนีเดือนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่จ่ายค่าหอไม่จ่ายค่าเช่าอ่ะใช่ไหมเขาก็จะอาจจะหักส่วนนี้ไว้แต่โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องได้คืนนะปรากฏว่าคุณป้าเจ้าของหอครับไม่ยอมครับตอนออกเขาบอกว่าเธอมีค่านะเธอมีค่าที่ทางคอนโดเนี่ยนะต้องหักเอาไว้เนี่ยนะหนึ่งค่าล้างแอร์500 บาทหลอดไฟเสียอีก500 บาทเป็นพันเนื้อนะผนังสีซีดอีก500 บาทนะโต๊ะมีสติ๊กเกอร์แปะคราบกาวต้องล้างออกอีก 1,500 บาท
1: โ
0: อ้นี่ฮะหมดแล้วฮะ 3,000 หมดแล้วชายหนุ่มคนนี้พิมพ์กลับไปหาคุณป้าเห็นใจผมเถอะครับขอคืนบ้างผมเลี้ยงลูกคนเดียวจะเอาไว้เป็นค่าเดินทางกลับบ้านกับลูกครับผมไม่มีเงินแล้วคือแกหวังว่าจะได้เงิน 3,000 เนี่ยเป็นค่าเดินทางกลับต่างจังหวัดช
1: ี
0: วิตคนต่างจังหวัดนะหมายถึงว่ามาอยู่กรุงเทพทำงานหาเงินวันนึงจะกลับก็หวังพึ่งค่าประกันอะไรเป็นค่าเดินทางกลับบ้านเงินสุดท้ายนะฮะไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ไม่ยอมให้ไม่ให้เลยเหรอ
0: ทางเจ้าของขอไม่ให้ครับก็คือเหตุผลที่เขาให้มาว่าก็มันมีค่าใช้จ่ายค่าผนังซีดค่าผนังซ
1: ี
0: ดเราทำหรอผนังซีดผนังซีดที่เราทำหรอมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปใช่ไหมก็มันอาจจะอย่างไอติดสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ด้วยความที่เขามีเด็กเนาะมีเด็กอยู่แต่มันก็เป็นสติ๊กเกอร์เล็กๆนะฮะ3-4 แผ่นเขาบอกว่าลอกออกมันเป็นคาบกาว
1: กี่ร้อยนะเนี่ยคาบกาวเนี่ย
0: 1,500 ฮะคาบกาว
1: 1,500 โอ้โหแม่เจ้า
0: แกจะซื้อโต๊ะใหม่หรือไงฮะ 1,500 เนี่ย
1: โต๊ะใหม่เลยแหละโต๊ะใหม่เลยคาบกาวคุณป้าคะนักง่ายนิดเดียวคุณป้าเอาน้ำมันน่ะมาถูแล้วก็เอาน้ำยาล้างจานลงหายเลยค่ะคุณป้าเออ 1,500 นะคะ
0: นี่แหละคนก็คิดเหมือนพี่สีเลยแต่ว่าเจตนาของเจ้าของห้องเนี่ยเขาไม่คิดแบบนั้นเหมือนเขาตั้งใจจะปรับอ่ะพี
1: ่เขาไม่คือก็ตั้งใจจะไม่คืนนั่นแหละ
0: ใช่ตั้งใจจะไม่คืน
1: เออก็เออว่าแต่ว่าเราก็โดนอยู่เนี่ยแต่เนี้ยเราไปนำก้ำกึ่งเพราะว่าในสัญญาเขาบอกว่าต้องอยู่อย่างน้อย1 ปีทีนี้เราอยู่มา11 เดือนเรายังไม่ได้คืนเลยเหมือนกันนะไปเช่าบ้านไว้หลัง
0: oh. อ
1: ันนี้ค่าประกันหมื่นหนึ่งอ่ะน้องดวง
0: โอ้ ครับ
1: กำลังขอคืนอยู่แต่ใช้วิธีของน้องคนนี้ได้นะ
0: ขอความเห็นใจ
1: ขอคืนหนูบ้างฮะ
0: ไอ้ขอความเห็นใจ
1: ขอความเห็นใจเออป้าคะคืนหนูหน่อยเออสักเดือนนึงก็ยังดีเนาะหมื่นหนึ่งเนี่ยมาจำไว้เนี่ย
0: อ๋อเหรอแล้วเขาจะไม่ให้เลยพี่เราอยู่กันมาตั้ง11 เดือน
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องตามสัญญาตามนั้นล่ะค่ะเพราะว่าอย่างนั้นเนาะ
0: แล้วถ้าเช่าอีกเดือนนึงเท่าไหร่พี
1: ่เออถ้าอีกเดือนก็ได้เนาะให้มันครบๆเนาะ
0: เพื่อที่จะได้เดือนคืนอย่างนี้หรอ
1: จะได้คืน1 เดือนใช่ไหม
0: เนาะ
1: เออ
0: คุ้มกว่าไหมไม่รู้แล้วแต่พี่คุ้มกว่านะ
1: เออมาบอกพี่กัดเคหะรามบอกพี่กัดหน่อยใครอยู่ข้างบ้านช่วยหน่อยไม่ได้คืนเออโอ้ยยากจริงนะไอ้เรื่องอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นอ่ะแต
0: ่
1: มีปัญหาไม่น่าเชื่อเนาะเออคือคนเขาคิดของเขาว่าเขาต้องทำตามกฎของเขาอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้ว
0: เรื่อง
1: ค่าล้างแอร์เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเจ้าของบ้านให้เช่าในราคาที่มีแอร์น่ะเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบค่าล้างเองนะไม่ใช่มาเอากับลูกบ้านนะมาเอากับคนเช่านะ
0: อ๋อเออ
1: แล้วตอนตกลงกันน่ะตกลงกันยังไงว่าเช่าในราคามีแอร์ใช่ไหมถ้าไม่มีแอร์คุณก็ไม่ต้องเปิดแอร์บางคนก็ถึงขนาดตัดไฟไปเลยไอ้ตรงแอร์เนี่ยเพื่อไม่ต้องมีปัญหาคุณไม่ต้องใช้แอร์แต่ได้เช่าในราคาที่มีแอร์มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเจ้าของบ้านต้องออกเอง

0: ดูเวลาบางทีเราจะเราต้องโทรไปบอกเจ้าของห้องกันเนาะ
1: ค่ะ
0: สมัยเวลาอยู่หอเนี้ยต้องแจ้งทางหอว่าแอร์ไม่เย็นแล้วครับแอร์น้ำมันหยดครับต้องหาช่างมาซ่อมหน่อยครับ
1: อันนั้นเจ้าของบ้านต้องออกเอง
0: จริง
1: เพราะว่าเขาคิดราคาในการค่าเช่าไปในลักษณะว่าเช่าแบบมีแอร์แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้โดยทั่วไป
0: เหมือนกับเงินมันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเขาแล้วอ่ะแล้ว
1: มันออกยากจริง
0: ใช
1: ่ออกยากจริง
0: ครับ
1: เอามาคนนี้นะมาดูความพินาศพังหมดบ้านหลังนี้นายอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะคะกับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเชียงม่วนนะคะให้ฝ่ายความมั่นคงและอสผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจุดเชียงม่วนลงพื้นที่บ้านหลังนี้หน่อยอยู่พื้นที่บ้านทุ่งหนองหมู่ที่5ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนค่ะไปดูเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่า พญานาคเนี่ยมาทำบ้านให้ทุกบ้านพังหมดแล้วมันมีพญานาคอยู่เพื่อหาตัวพญานาคให้เจอค่ะน้องดงก็
0: จะเจอได้ไห
1: มเมื่อวานที่นายอำเภอไปนะไปถึงก็เจอเจ้าของบ้านนะคะนายเอตามสมมติละกันนะไปถึงเดี๋ยวเพิ่งขุดหาพญานาคขอตรวจฉี่นายเอก่อนปรากฏว่าฉี่ม่วงค่ะเอาตอนนี้ก็ตรวจค้นบ้านพักก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่าบ้านพักของนายเอได้รับความเสียหายอย่างหนักมีร่องรอยการเจาะผนังขุดดินหลายจุดจนโครงสร้างของบ้านแตกแล้วแล้วก็ทรุดใกล้พังแล้วนะคะทรุดกระพังพรุ่งนี้มาเลยละจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่และเพื่อนบ้านทราบว่าเอมีอาการทางจิตและเชื่อว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินอยู่ใต้บ้านตัวเองจริงเขาพยายามขุดค้นหาทุกวันจนบ้านทุบหมดแล้วค่ะน้องดง
0: โอ้โหอาการหนักเลยเนาะ
1: หลังคาเนี่ยเอียงกระเท่เล่แล้วนะคะโอ้โห
0: มีความเชื่อมาก
1: นะโอ้ก็
0: ครับ
1: จริงๆก็ไม่เชื่ออะไรหรอกคิดว่าน่าจะหลอนมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือหลายคนคิดว่าน่าจะเรื่องยาเสพติดก็อย่างที่บอกอะเจอสารอะเจอสารเสพติดในร่างกายเนี่ยใครไปได้รุ่งเหนือบ้านแกน่ะแกมีความเชื่อว่ามีพญานาคอยู่ใต้บ้านก็ขุดกันทุกวันขุดจนสุดท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วก็ไปกันสิคะสุดท้ายก็ต้องส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการก่อนจะพิจารณาส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างเหมาะสมโอ้โหดูบ้านนี่ค่ะเละตุ้มเป๊กนะขุดทุกวันทั้งวันเพื่อหาพญานาคคือเอาจริงๆขนาดพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ได้น้องดง
0: บ้านจะพังเหลือใช่ไหมพี่
1: ใช่ร้อนหนักมากเพราะว่าเขาใช้คำว่าตามหาตามล่าหาคำแก้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนึกว่าหลุมคูเลต
0: หลุมลงไป
1: แต่แกก็เชื่อหมดใจว่ามีพญานาคอยู่ใต้ดินนี่แหละใต้บ้านนี่แหละบ้านอะอยู่ไม่ได้แล้ววันคูเลตจริงๆดู
0: แต่ในมุมนึงเนี่ยยังดีว่าเขาไม่ทำร้ายคือเขาก็มุ่งไปทางพญานาคเลยนะคือบางคนเนี่ยมันหลอนแล้วแต่คิดว่าหูแว่วจะมีคนมาทำร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยอันนั้นยิ่งน่ากลัวนะอันนั้นคือแบบถ้ามันมาถึงขนาดแบบจะทำร้ายคนในบ้านจำคนในบ้านไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออย่างน้อยยังมีความโชคดีอยู่บ้างก็คือเขามุ่งไปทางว่ามันมีพญานาคมันมีพญานาคเวลาหลอนก็นึกถึงแต่เรื่องนี
1: ้เนาะ
0: ครับ
1: อันนี้ถือว่าข้อดีที่แบบไม่มีคนอื่นบาดเจ็บหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เขาอยู่แต่กับตัวเองอ่ะเขาอยู่กับตัวเองเขาไม่ได้มุ่งทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็ไปอีกแบบเนาะ
0: ครับน่ากลัวจริงๆนะเรื่องของยาเสพติด
1: ใช่

0: ทั่วอ่ะสักกันเนาะ
1: ได้เลยครับพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเล่าหวยอลวนอลเวงกันหน่อยพี่รางวัลที่หนึ่งหายอีกแล้วครับพี
0: ่เอ้า
1: เออเดี๋ยวช่วงหน้าครับ
0: เออ
1: ใช่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วหวยเนี่ยมีอยู่ในแผงจริงๆด้วยนะแต
0: ่
1: ตอนนี้หวยไปนั้นล่องหนอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครนี่เดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะฮะ
0: หรือว่ามีต้องมีคนซื้อไป
1: มีคนซื้อไปแล้วปรากฏว่าคุณป้าคนนี้คือแกได้ไปให้เพื่อนบ้านคนหนึ่งตรวจแล้วเพื่อนบ้านคนนี้นะเขาบอกว่าเขาทิ้งขยะไปแล้ว
0: เขาไม่ถูกช่วงหน้าช่วงหน้า
1: ครับ
0: เป็นระเวงมากได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออน

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

นาฬิกา13 นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้โหเปิดขึ้นมาปุ๊บมีป๊อปอัพโผล่มาเลยตัวสลากกินแบ่งเพิ่มเติมโอ้ตายเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวในเพจของสำนักข่าวมีคนติดตามเยอะมากเนาะเป็นล้านอ่ะแต่ว่าเขาบริการตรวจหวยของประเทศลาวด้วยเหรอนี่ก็มีเหมือนกันนะคะนี่ไงหวยลาวเมื่อประจำวันที่8มิถุนายนผลหวยพัฒนาคืออะไรเราไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นของรัฐบาลเขาเหรอคะเราไม่ทราบเหมือนกันเนาะเหมือนเราใช่ไหมหวยของสปป.ลาวก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวภายใต้การกำกับดูแลของกองสลากเหมือนบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะสำหรับในประเทศเขาแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันแหละเพราะรางวัลของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับประเทศไทยนะแต่ก็รู้สึกคนลาวกับคนไทยเนี่ยเหมือนกันนะคะหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องนี้แหละเรื่องตัวเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรพวกนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะเรื่องการลุ้นกันนะคะเดี๋ยวรอน้องดงพูดถึงเรื่องนี้ละค่ะหวยอลเวงนะคะวันนี้เลยเปิดเพลงของพี่เจเน็ตให้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะช่วงรอเรื่องหวยอลเวงมาเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าปราบปลื้มใจมากนะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะติดตามครอบครัวนี้มาเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเขาเป็นเด็กที่แบบฉลาดอ่ะเป็นเด็กเก่งมากนะนัทธานะคะจำได้เนาะนัทธาเก่งภาษาอังกฤษมากเป็นพิธีกรตั้งแต่เด็กเลยค่ะนัทธานี่เป็นลูกสาวของพี่บ๊อบนะคะผู้ประกาศพิธีกรชื่อดังบ๊อบนัททีโกศลพิสิทธิ์นะคะปรากฏว่าตอนนี้น้องนัทธาอายุ17ปีนะคะแล้วก็ไปเรียนไฮสคูลที่ต่างประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาปั๊บเดียวจบแล้วนะคะนี่จบไฮสคูลนะยังไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเขาเป็นเด็กมีความเก่ง

มีความคล่องตัวมีความกล้าหาญดูแลตัวเองได้ไปอยู่เมืองนอกไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาจบไฮสคูลด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนอะไรโกตัมนะคะรัฐ

0: าเนี่ยหนึ่งในโรงเรียนที่เรียนหนักที่สุดในอเมริกาแต่หนูก็ทำได้ค่ะแล้วก็ใส่ชุดไทยขึ้นไปรับประกาศนียบัตรด้วยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อเนาะบินไปถึงโรงเรียนเลยนะคะ3ปีในรั้วโรงเรียนนี้ผ่านมาทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเป็นบททดสอบชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อนัทธาลูกสาวพี่บ๊อบแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เข้าโรงเรียนวันแรกนะคะถึงแม้หนูจะเป็นเด็กไทยคนเดียวในโรงเรียนแต่ว่าครูทุกคนรู้จักเด็กไทยดีและมีภาพจำที่ดีต่อเด็กไทยตลอดไปวันนี้สะบัดสบายเดินออกจากโรงเรียนอย่างภูมิใจที่สุดกับคำนิยามที่หนูครูใหญ่มีให้กับเด็กไทยคนนี้ว่าเธอเป็นคนที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองค่ะน้องรุ่งเก่งมาก
1: ครับอ๋อน้อง
0: เจบไฮสคูลแล้วนะ17ปี
1: ที่ดูปากนัชชานะคะใช่ไหม
0: นั่นเลยใช่
1: ตอนนั้นเด็กๆ
0: ดูปากนัชชานะคะเขาสอนภาษาอังกฤษเขาทำอะไรหลายอย่างเป็นเด็กที่เก่งมากนะเมื่อเราตามไอจีของครอบครัวเนี้ยเก่งทุกคนทั้งบ้านเลยนะ4คนเนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็จะมีลูกสาวแฝดอีกคนอีกแฝดเท่าไหร่2หรือ3ใช่
0: มี3หนุ่มแล้วก็มีน้องนัชชาเป็นพี่สาวคนโตนะคะอ่ะก็พี่บ๊อบนัทธีโกศลพิสิทธิ์นะปู่เป็นพ่อก็ไปยินดีกับลูกสาวถึงที่เลยค่ะเมื่อวานนี้
1: ครับผมอันนี้ถือว่าจบไปอะไรที่ปริญญาตรี
0: ไห
1: ม
0: ไม่เป็นแค่ไฮสคูลค่ะเพราะว่าน้องอายุ17เองแต่ว่าไปเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ14อ่ะ
1: อ๋อ
0: 14นี่คือเขาสามารถไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้นะน้องคิดดูอ่ะ
1: เก่งเน
0: า
1: ะ
0: เก่งมากแล้วพ่อแม่อ่ะคือเหมือนเป็นดวงใจของบ้านอ่ะแต่ก็ต้องยอมปล่อยเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่แบบดูแลตัวเองได้ดีมากอ่ะเก่ง
1: คนต้อง
0: ยอม
1: เรามีลูกสาวนะพี่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหการให้ลูกสาวไปใช้ชีวิตแล้วมันใจหายเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: เพื่อนอนาคตเขา
0: เลย
1: เนาะ
0: ตัวเองได
1: ้
0: โรงเรียนนี้เขาบอกว่าสอบเข้ายากมากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเด็กไทยคนเดียวที่เรียนที่นี่อยู่
1: ครับ
0: ค่ะเก่งยอมรับ
1: ครับ
0: ดูปากนิชาจะมาใช่ใช่
1: ใช่
0: คนนี้แหละโตแล้วค่ะเป็นสาวแล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยปีนี
1: ้โหวันเวลาเราจะไม่ล่วงเลยมาถึงหลักสี
0: ่แล้วเราจะไม่เป็นป้าเป็นยายเป็นลุงแล้วก็ได้ยังไงใช่ไหมนั่นแหละ
1: ครับผมคุณต่ายอรทัยตอนนี้ไปทำสวนทุเรียนอยู่นะครับพี่ต่ายอรทัยเห็นบอกว่าปลูกมา5ปีเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มออกผลนะฮะ
0: โอ้โ
1: หแล้วแน่นอนแฟนคลับสิฮะก็ต้องเป็นลูกค้ากลุ่มแรกนะครับเขาบอกว่ากระแสดีเกินคาดนะพี่สีทุเรียนสวนของพี่ต่ายอรทัยหมอนทองนี่ล่าสุดจองไปถึงฤดูกาลหน้าแล้วอะ
0: ไม่รอฟ้าฝนอะไรกันเลยเหรอ SP ไม่รอฟ้าฝนแต่ก็เฮ้ยแต่นี่คือพิสูจน์ได้เลยว่าจริงๆประเทศไทยเรานี่ปลูกทุเรียนได้ทุกที่นะ
1: ใช่ไหม
0: เนี่ยอย่างเมื่อก่อนก็บอกว่าแค่ทุเรียนเมืองจันทร์ระยองแล้วก็ทางใต้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยภาคเหนือเขาก็ปลูกภาคอีสานก็ปลูกกันได้ดีเนี่ยของคุณตายอยู่จังหวัดไหนอุบลไหม
1: ของคุณตาย
0: บ้านคุณแสนชนีนะคะ
1: เนื้อที่เก้าไร่มีคุณแม่ดูแลนะก็น่าจะที่บ้านเธอนะ
0: บ้านเกิดเนี่ยเห็นไหมปลูกได
1: ้ครับ
0: บ้านคุ้มแสนชนีเป็นหมอนทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ดูใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: เห็นไหมพี่สูตรบ้านใช่อยู่บนราชธานีค่ะบ้านคุ้มแสนชนีอำเภอนาจะหลวย
1: อุบลก็ปลูกทุเรียนได
0: ้เออเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่เก้าไร่กว่า
1: ครับ
0: โอ้
1: มา5ปีหมอนทองนะออกผลให้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ฮะก็เลยบอกว่างั้นขอแบบเปิดเลิกทุเรียนล็อตแรกนะครับของสวนก็บรรดาแฟนคลับก็เลยแห่มาจับจองกันอย่างคึกคักนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าปีหน้าเอาอย่างนี้นะขอล็อตแรกเลยขอจองล็อตแรกของฤดูกาลหน้าโอ้โหนี่

0: คุณเป็นแม่ค้าก็ปลื้มนะไม่ต้องไปหาตลาดทุเรียนนะเออทำตลาดเองได้เลยนะครับถือว่าแต่ตอบรับดี
1: โอ้โหเนี่ยไม่เห็นรูปละขนสวยใหญ่ๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใหญ่ๆนั้นเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใหญ่เลยก็แสดงว่าบิน
0: เกือบ20
1: ได้เลยปลูกได
0: ้ครับผม
1: ค่ะซึ่งขึ้นแรกออกขนาดนี้ก็แสดงว่าก็ใช้เวลา
0: ก
1: ี่ปี5ปีกว่า
0: 5ปีเขาว่ากันนะพี่ในเนื้อที่9ไร่เดี๋ยวมันคงก็คงได้เรียนรู้นะแล้วก็ปีหน้าก็ประคบประหงมก็น่าจะได้ผลผลิตที่มากขึ้นแหละใช่ไหมคนทำเกษตรก็ต้องเรียนรู้กันไป
1: ใช่ใช่ค่ะห้าปีอาจจะนานกว่าทางใต้นะทางใต้ก็อาจจะแบบ 3-4 ปีก็ออกละแต
0: ่
1: ก็คุ้มนะเนี่ยรอคุ้มเลยต้นกำลังสวยเลยค่ะทำได้ทำได้โอ้ยินดีด้วยเลยนะคะนาจะรวยนะคะปลูกทุเรียนกระแสนี่เกินขั้นจริงเนาะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ทุเรียนยังแพงอยู่นะคะ
0: แพงนะโลถ้าเป็นร้อย
1: ร้อย
0: สามสิบร้อยห้าสิบประมาณนั้นใช่ไหม
1: หน้าสวนน่ะหน้าสวนเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเขาเริ่มปัดแล้วร้อยสามสิบค่ะน้องรุ่ง
0: ครับโอ้ร้อยสามสิบ
1: ร้อยสามสิบใช่
0: โอ
1: ้ถ้าแบบถ้าลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็100-120เลยประมาณนี้ค่ะก็ยังราคาดีอยู่นะราคาดีนะคะเอาไปดูพี่ฮายอภาพรนครสวรรค์นะงานตึมงานเยอะมากดูไปเพียบแต่ก็ยังมีเวลามาดูแลคุณแม่และครอบครัวนะคะล่าสุดนั้นพี่ฮายบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการเป็นโรคกระดูกทับเส้นแล้วก็ไปเช็คหัวใจนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยต้องไปทำ MRI ถ้าหัวใจดีก็ผ่าผล MRI ออกแล้วพร้อมผ่าเลยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ FC ของยายทราบอย่างต่อเนื่องหน้าที่ของพี่ฮายก็คือเอนเตอร์เทนแม่และก็เตรียมเงินเท่านั้นเลยไม่ต้องพี่หายบอก
0: เรื่องเอนเตอร์เทนไม่หายห่วงครับผมว่าคุณแม่เขาไม่เหงาแน่
1: ใช่ไหมคุณยายคุณแม่ของพี่หายชื่อยายเล้งตอนที่พี่หายเขาโพสเนี่ยยายเล้งกำลังนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็ขนาดป่วยๆอยู่นะพี่หายแกก็หยอกล้อนะคุณแม่นะคะก็หัวเราะกันโอ้โหนี่ค่ะพี่หายก็เลยบอกว่านี่หน้าที่ของพี่หายคือนี่แหละเอนเตอร์เทนมีคุณแม่แล้วก็เตรียมเงินอย่างเดียวพร้อมแล้วที่จะผ่าตัดเขาบอกว่ายายฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจยายเป็นกระดูกทับเส้นต้องผ่าตัดเช็คให้ละเอียดว่ากระดูกทับเส้นนั้นเป็นกระดูกเคลื่อนหรือกระดูกอะไรแบบไหนแต่ว่าหมอบอกว่ากระดูกของยายบางมากก็จะผ่าไปเลยอ๋อตรงเข่าจิตใจแข็งแรงดีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็มาแจ้งอาการให้ทราบต่อไปหัวใจก็แข็งแรงพร้อมผ่าตัดได้เลยแต่ไม่รู้วันไหนอ๋อก็น่ารักแหละเพราะว่าเป็นครอบครัวอารมณ์ดีเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณแม่ของศิลปินพี่หายงานชุกจริงงานก็เยอะมากนะ
0: แน่นสุดครับ
1: แน่น
0: ค่ะนะฮะอีก2วันแล้วนะฟุตบอลโลกนะพี่วันค่ำคืนวันพฤหัสนี้แล้วนะฮะ
1: จะเริ่มแล้วด้วยสรุป
0: ล่าสุดเนี่ยใน Facebook ของคุณนิกกี้นะครับนิกกี้นัชชัดเนี่ยนะฮะเขาก็หลังๆเขาก็ผันตัวเป็นอินฟูสายฟุตบอลเนาะนิกกี้นะก็ชอบใส่เสื้อแมนยูนะครับแล้วบางทีก็ไปสนามลิเวอร์พูลก็แอบใส่เสื้อแมนยูไว้ข้างในอะไรแบบเนี้ยก็ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆของเขาไปนะล่าสุดเนี่ยใน Facebook ของคุณนิกกี้เมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วนะฮะเขาไปยืนอยู่ที่หน้าออฟฟิศของโมโนนะไม่รู้ว่าทำกระแสหรืออะไรนะแล้วก็ลงว่าอะไรโลกๆนะครับคนก็ FC ก็เฮ้ยมีความหวังหรือว่าโมโนได้บอลโลกก็นิกกี้ยืนอยู่หน้าบริษัทโมโนมีป้ายโมโนนะแล้วก็ลงเฟซว่าอะไรโลกๆนะอย่างนี้ยังไงฮะแฟนบอลบอกมีความหวังแล้วนะนิกกี้

0: รอประกาศอยู่นะจริงหรือเปล่าจะได้ดูฟุตบอลโลกจริงหรือเปล่าเท่าไหร่ว่ามาเลยอย่างนี้คอมเมนต์นะคนก็บอกว่ารีบขายแพ็กเกจเลยอะไรแบบเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็ไม่รู้ว่าพี่นิกกี้แกลงเป็นกระแสหรือว่าไปรู้อะไรมานะไปรู้วงในอะไรมาแล้วตัวเขาไปที่โมโนทำไมอะไรอย่างไร
1: หน้าบริษัทเลยเหรอ
0: ใช่
1: ที่
0: หน้าบริษัทหรืออาจจะไปอัดรายการพอดีแล้วก็ลงเป็นกระแสอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอจับตาดูนะครับพี่ว่าก็จะยังไงนะ
1: ใช่แต่ว่าเอาจริงๆนะเราก็ได้แล้วนะปิดดีลสำเร็จแล้วนะคะเมื่อวาน
0: ครับผม
1: อ่านข่าวซะหน่อยลาวเมื่อวานนี้นะคะโดยบริษัทตาโทรคมหรือยูนิเทลบรรลุข้อตกลงร่วมกับฟีฟ่าเรียบร้อยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะอย่างเป็นทางการออกอากาศครบทุกนัดแล้วเราก็ไปดูจากลาวได้ไหมรวมทั้งหมด104แมตช์ให้ชมกันแบบฟรีๆแต่ภาคภาษาลาวแล้วก็ฟังออกนะคะและผ่านทางแพลตฟอร์มลาวทีวีนี่เห็นบอกว่าประชาชนชาวลาวสามารถเลือกรับชมย้อนหลังได้ทุกนัดพร้อมคลิปจังหวะไฮไลท์ทันใจทุกที่ผ่านมือถือเลยนะคะยูนิเทลจะลงทุนผลิตรายการแบบเจาะลึกรายการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันนี่โอ้ได้แล้วเมื่อวานดูฟรีค่ะของเขาจบเรียบร้อยก
0: ็
1: ตอนนี้อาเซียนเราที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดแน่นอนแล้วคือกัมพูชาลาวเมื่อวานนี้นะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์และเวียดนามเอามาเลเซียด้วยอีก3ประเทศที่ยังไม่ได้สิทธิ์คือไทยพม่าและบรูไนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องรอสำหรับในส่วนของราคาเขาบอกว่าไทยเนี่ยต้องการได้ราคาใกล้กับที่เวียดนามจ่ายอยู่ที่15เหรียญส่วนทางฟีฟ่ายืนยันว่าไม่ให้หรอกไทยรวยฉันขายเธอ40เหรียญ40ล้านเหรียญเนาะก็ประมาณ 1,300 ล้านก็เลยยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้นะคะก
0: ็
1: แต่ว่าเหมือนที่น้องก็พูดแหละคุณนิกกี้ใช่ไหมแกไปทำคอนเทนต์อยู่ที่หน้าโมโนคุณบับเบิ้ลอ่ะยิ่งรักอ่ะแกบอกว่าคนไทยได้ดูแน่นอนสายบอกว่าชัวร์ค่ะน้องนุ่ง
0: เหรอ
1: แกว่าอย่างนั้น
0: คนไทยเรามันไม่เคยมีครั้งไหนที่จะได้แบบก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนหรอกมันต้องอย่างนี้แหละแบบคืนวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยวันประกาศวันนี้เตะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันต้องเฮ้คนไทยมันต้องอย่างนี
1: ้นี่ลาวได้แล้วลาวได้แล้วทำไมไม่บอกตัวเลขของลาวว่าเขาได้มากี่บาทเท่าไหร
0: ่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในทางธุรกิจเขาไม่เปิดเผยนะ
1: เดี๋ยวโมโนกับจัสมินนี่คือบริษัทเดียวกันไหม
0: ใช่ใช่ครับบริษัทเดียวกัน
1: อ๋อก็โอเคถ้างั้นก็น่าจะโมโนนั่นแหละค่ะก็แจ็คมินต้องการได้ราคาที่แบบเวียดนามได้อ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะหรือราคาลาวก็ได้เพราะว่าตอนนี้ที่ลาวเนี่ยเขาบอกว่าทางยูนิเทลเนี่ยจะจัดฉายในที่สาธารณะให้ทั่วประเทศเลยร้านอาหารร้านผับบาร์อะไรพวกเนี้ยมาขอได้เลยเขาอนุญาตให้หมดลง
0: ครับครับ
1: ให้ชมฟรีครบเลย104แมตช์นะคะลาวได้เรียบร้อยแล้วไทยเดี๋ยวรอไทยก็พรุ่งนี้เราอาจจะประกาศในรายการก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็หวังว่าจะมีข่าวดีให้แฟนๆบอลได้ดูถ้าไม่เสียเงินได้ก็ดีถ้าเสียเงินได้ก็คนบางคนก็พร้อมจ่าย
1: พร้อม
0: หัว
1: ใช่ไหม
0: ปีนี้มันต้อง104นัดหาออกมาถ้าคนดูทุกนัดนะตกไม่กี่บาทต่อนัดถ้าตีเป็นแบบเฉลี่ยออกมาเลยนะหา104แมตช์เลยนะก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องวีซ่าเข้าประเทศนี่มันก็ยังวุ่นแต่มันยังอยู่นะเห็นเมื่อวานเนี่ยเขาบอกอิหร่านนะพี่อิหร่านเนี่ยซาร์โพสบางคนเนี่ยจะไม่ได้ค้างคืนนะ
1: เอ้าแล้วไปค้างที่ไหนอ่ะ
0: คือพอเตะเสร็จจะต้องบินไปเม็กซิโกไป

0: นอนเม็กซิโก
1: ห้าม
0: ความวุ่นวาย
1: ห้ามนอน
0: นักเตะได้นะนักเตะเนี่ยได้วีซ่าแต่ว่าสตาฟโค้ชบางคนเนี่ยไม่รู้ทำไมนะฮะเออ
1: หมายถึงว่าเป็นรายบุคคลเขาไม่ได้ทำทีมใช่ไหม
0: ใช่เป็นรายบุคคล
1: มีอย่างนี้ด้วยนะ
0: สมมุตินักกายภาพอ่ะสมมุตินักกายภาพเวลานักบอลเตะเขาก็จะต้องมานวดมาอะไรกันไม่ได้ครับคุณห้ามค้างที่อเมริกาเตะเสร็จคุณต้องบินไปอยู่เม็กซิโก
1: ต้องรีบนวดรีบกลับอย่างนี้เหรออ
0: าจจะบินไปสองหางโง่รอบบินไปแล้วเดี๋ยวเช้าบินมาใหม
1: ่ถ้าเป็นเราเป็นอิหร่านนะคงไม่ไปหรอก
0: เออเนี่ย
1: เออ
0: แล้วล่าสุดมีผู้ตัดสินอีกคนหนึ่งนะฮะผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้อยู่แอฟริกาอยู่โดนตัดสิทธิ์นะครับอเมริกาไม่ให้วีซ่า
1: เออ
0: นี่เป็นผู้ตัดสินเขาบอกว่าจะเป็นผู้ตัดสินคนแรกของชาวโซมาเลียนะถ้าได้ไปทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าโดนอเมริกาเนี่ยเพิกถอนวีซ่าไปแล้วครับ
1: เหตุผล
0: ก่อนหน้านี้เออโดยไม่มีเหตุผลด้วยนะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองที่สนามบินที่ไมอามี่นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะฟีฟ่าเขาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าภาพเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติของฟีฟ่าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าชาติเจ้าภาพจะเป็นคนอนุมัติจะคนอนุมัตินะก็ล่าสุดมีข่าวว่าไม่รู้ว่าโซมาเลียไปทำอะไรให้อเมริกาหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์การเมืองเขาด้วย
1: ไม่พอใจอะไรขนาดนั้นหรอหรืออาจจะแบบเลือกข้างหรือเปล่าไปบอกว่าผู้นำเสนอข่าวสื่อเสนอว่าเนี่ยผู้นำของประเทศนี้เลือกข้าง
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ได
0: ้ก็เราก็ไม่รู้ประวัตินะแต่ว่าโซมาเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปัญหาในการเข้าสหรัฐจนถึงขนาดว่ากรรมการเดินตัดสินยังไม่ได้เลยพี
1: ่มันเคยมีประเทศอื่นก็ทำกันไหมเนี่ยห้ามค้างคืนไม่มีวีซ่าค้างคืนให้เพราะฉะนั้น
0: อิหร่าน
1: ในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแกล้งกันนั่นแหละเอาจริงๆนะ
0: อิหร่านนี่คืออุ้ยนะสุดๆ
1: เอาสมมตินะอันนี้สมมติจริงๆนะเผื่อว่าอิหร่านเข้ารอบชิงทำไงอ่ะ
0: เข้าชิงผมไม่กังวลนะกลัวเข้าไปแบบจับพัดจับหูไปเจออเมริกาทำไง
1: ก็เตะกันสนุกโอ้จ่ายจริ
0: งดวงชะตาบอกว่าเข้าผ่านเข้ารอบไปได้แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูสายนะว่ามันมีโอกาสที่แบบว่าจะได้มาเจอกันไหมนะ
1: ยังไม่รู้จะไปแข่งทำไมถ้างั้นเนาะตอนนี้ก็คือหมายถึงว่านักกีฬาของอิหร่านก็คือพักอยู่ที่เม็กซิโกบางส่วนเนาะ
0: ตัวนักกีฬาเนี่ยเหมือนจะอยู่ที่อเมริกาได้นะพี
1: ่อ๋อ
0: แต่สตาฟโค้ชอ่ะ
1: สตาฟโค้ช
0: ทีมสตาฟเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าต้องบินไปกลับห้ามเข้าเม็กซิโกยินดีต้อนรับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เม็กซิโกเขาบอกเขาเปิดประเทศยินดีต้อนรับแต่มันก็ลำบากนะโหเช้าบินมาร่วมอยู่ในแคมป์อยู่ในทีมพอตกดึก
1: แข่งเสร็จ
0: ต้องบินกลับ
1: ช
0: ีวิตแล้วฟอลโล่มันตั้งกี่วันที่จะไปอยู่อย่างน้อยต้องเป็นสัปดาห์2 สัปดาห์ถึง2 สัปดาห์นะ
1: ห้ามวีซ่าค้างคืนโอ้ยตายรู้แล้วโซมาเลียโดนเพราะอะไรน้องดงประเทศโซมาเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำมาไว้จากการที่ผู้นำของเขาประกาศตอนที่เลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี
0: เออมันจะไม่สนับสนุนทรัมป์ใช่ไหม
1: ใช่คือประเทศนี้ไม่เอาทรัมป์สนับสนุนอีกคนหนึ่งอ่ะก็เลยโดนเลยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ตัดสินคนนี้นะเคยได้รับรางวัลผู้ตัดสินชายยอดเยี่ยมของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็ยังไม่รอดเลยคิดดูแล้วแกไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะ
0: ดันไปอยู่ในประเทศที่ไม่สนับสนุนทรัมป
1: ์ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับผู้นำอ่ะฮะ
0: สงสัยนะทรัมป์เขาขอรายชื่อมาดูนะว่าไหนดูดิฟุตบอลโลกประเทศไหนที่มันเป็นอริกับเรา
1: เออ
0: ตาปวดหัว
1: แล้วผล

0: อลโลกปีนี้มันจะออกมายังไงอ่ะเนี่ยเอาอเมริกาก็เอาถ้วยไปแล้วกัน
1: เอาใจช่วยทีมเอเชียของเรานะครับ
0: เราเชื่อว่าเราเชื่อว่าทำอ่ะ อาจจะไม่ได้รู้เห็นด้วยหรอกเราว่าทีมมาทำก่อนนะเน
1: า
0: ะใช่ไหมเอาใจอย่าเอาใจอ่ะ
1: มีเหตุผลอะไรนะให้วีซ่านักเตะแต่ไม่ให้วีซ่าทีมงานบางคน
0: อันนี้ขำ
1: แล้วถ้าแบบไม่ให้วีซ่าคือไม่ให้เข้าเลยก็ว่าไปอย่างนะให้แต่ว่าไม่ให้นอนค้างคืน
0: ตรงเนี้ยดีนะที่ไม่ระบุไปอีกว่าห้ามเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยห้าม
1: ให้อยู่ในพื้นที่จำกัด
0: อยู่พื้นที่จำกัดตรงเนี้ยห้ามออกไปไหนซื้ออาหารกล่องมากินเองอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนาะเนี่ยนี่คือไม่น่าเชื่อนะว่าด้วยเรื่องการเมืองเนี่ยมันไปทุกวงการเนาะ
1: ใช่กระทบไปหมด
0: ที่เนี่ยอย่างผู้ตัดสินโซมาเลียนี่คือการเมืองชัดเจนค่ะถูกห้ามเดินทางมาตัดสินที่อเมริกาทั้งที่เขาเป็นผู้ตัดสินที่แบบดีมากระดับโลกคนหนึ่งนะก็ขาดไปก็ขาดไปเนี่ยแล้วไหนบอกว่าเอากีฬามาสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพมันตรงไหนกีดกันทุกอย่างอะไรก็ไม่รู้
1: ครับผม
0: รอดูกันไปนะคะปิดค่าบันเทิงและกีฬาคุณนิวเจริญฟาร์มาซูทิคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E แล้วก็สบู่มอมซินนะคะมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะน้องดงขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: รอมาสักทีเรื่องหวย
1: มาครับหวยอลวนหวยอลเวงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะจำชื่อตัวละคร3ชื่อไว้ให้ดีนะครับนะนายเดชคนนี้เนี่ยนะฮะนายเดชกับนางแหวนนะ2คนนี้นะสองคนนี้เป็นคนที่ถูกกล่าวหาก่อนพี่เดชกับพี่แหวนเนี่ยเป็นคนที่ถูกกล่าวหานะครับส่วนคุณป้านะครับคุณป้าเจ้าของหวยนะฮะที่เมื่อวานเดินทางมาออกรายการนะฮะป้าสายยันหรือว่าป้าสายยันคนนี้เป็นเจ้าของหวยครับป้าสายยันไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงหนึ่งนะครับที่สว่างชะโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะแล้วป้าแหวงป้าสายยันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าซื้อไว้3ใบนะทีนี้ในแผงเนี่ยนะฮะในแผงเนี่ยเขาเคยถ่ายแบบก่อนขายเอาไว้อะพี่ในแผงเต็มของเขานะมันมีรางวัลที่1จริงๆอยู่ในนั้นนะแล้วแม่ค้าลอตเตอรี่นี่แหละมาบอกกับป้าสายันว่าป้าซื้อ70ไปเนี่ยในแผงหนูอ่ะนั่นน่ะรางวัลที่1นะไอ้หวย3ใบที่ป้าซื้อไปอยู่ไหนนะครับแกก็บอกว่าแกไปให้กับคนชื่อนายเดชเนี่ยนะฮะให้นายเดชเนี่ยเป็นคนตรวจลอตเตอรี่ให้แกแต่ที่ยังเล่าไม่ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งนะพี่สีก็คือป้าสายันเนี่ยบอกว่าถึงขนาดมีการพูดคุยตกลงกันเลยนะว่าอุ้ยในทัวร์ที่หนึ่งฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขึ้นเงินกันวันที่เขาตกลงกันนะก็เลยฝากลอตเตอรี่กับตัวของนายเดชไว้นะแต่นายเดชเนี่ยบอกว่าไม่มีวันที่มาตรวจเงินคืนไปแล้วก็3ใบนั้นมันไม่ถูกเขาก็เอาไปทิ้งแล้ว
0: โอ้ตรวจแล้ว
1: เขาบอกว่าตรวจแล้วมันไม่มีตรวจแล้วมันไม่ถูกนะครับอันนี้มันยังไม่ตรงกันพอหลังจากที่บ้านแกไปทวงเนี่ยก็ตอนนี้มันก็ไม่ได้ละมันก็ไม่มีแต่รายละเอียดย่อยเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับมันเริ่มพอนักข่าวเริ่มลงพื้นที่ไปนะฮะเขาก็เริ่มไปดูรายละเอียดนะครับก็ไปจับพิรุธได้หลายอย่างอันแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่าตัวของนายเดช

0: เนี่ยพอเรื่องราวมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะฮะตัวในเดชเนี่ยเขาอยู่ๆเขาไม่เคยไปวัดเลยนะฮะเขาไม่เคยไปวัดเลยอยู่เขาก็ใช่อยู่ๆเขาก็ไปนั่งสมาธิเหมือนกับไปไหว้พระไปขอพรไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนกับอยู่ๆไปนั่งเมอ อยู่ในวัดอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยก็จะไปจับภาพนั้นที่เขาบอกว่าตัวในเด็กเองเขาไม่เคยมาวัดนะแต่อยู่ๆเช้าวันนั้นตีห้ากว่าไม่รู้แกนอนไม่หลับหรือแกทุกข์ใจหรือแกเรื่องอะไรแกก็ไปนั่งขอพรอยู่ในวัดอันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันนะแรกนะหรือเขาอาจจะคิดว่ากำลังจะมีปัญหาในชีวิตถูกกล่าวหาแล้วเลยไปวัดหรือยังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันที่สองเขาบอกว่ารถขยะอบต.เนี่ยนะฮะจะมาเก็บขยะตอนตีสี่พี่สี
1: ใช่
0: จะมาเก็บขยะจะมาเทขยะทิ้งในตอนตีสี
1: ่
0: ปรากฏว่าพอมันเกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ยนะฮะ7 โมงเช้าหวยเนี่ยมันยังอยู่ในถังขยะได้ยังไงมีคนเอามาทิ้งคือเขาบอกถ้าทิ้งจริงๆอ่ะที่เขาบอกตรวจแล้วแล้วทิ้งไปแล้วอ่ะตรวจแล้วทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องโดนเทไปแล้วตั้งแต่ตีสี
1: ่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแสดงว่าผู้คนเนี่ยเพิ่งเอาหวยมาแอบทิ้งไว้ในถังขยะตอนเช้าเพราะกลัวเกิดเรื่องหรือเปล่าแล้วตอนทิ้งก็ประหลาดมากทิ้งแค่2 ใบพี่ไอ้ใบที่มีปัญหาเนี่ยที่มันหายไปจากแผงอ่ะไม่อยู่ไงตอนนี้รางวัลที่1มันไม่อยู่ไง
1: ค่ะ
0: นะครับอ้าวก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะเห็นทางตำรวจก็เข้ามาดูคดีนี้แล้วนะ
1: ฮะค่ะ
0: แต่ตำรวจก็เขาบอกว่ายังสงสัยป้าสายยานอยู่นิดเดียวเรื่องเดียวนะคือเดี๋ยวต้องสอบป้าสายยานเพิ่มเขาบอกว่าป้าสายยานบอกว่าวันนั้นน่ะเอาไปฝากในเดทตรวจใช่มั้ยแล้วมีการพอรู้ว่าถูกวันที่1เนี่ยตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมป้าไม่เอาลอตเตอรี่นั้นกลับคืนมาเลยล่ะ
1: เพราะอะไร
0: ทำไมยังฝากเขาไว้อันนี้น่าสงสัยไหม
1: น่าสงสัย
0: ตรงนี้ก็บอกว่าป้าเนี่ยไปหาซื้อเรียงเบอร์ป้าไปหาซื้อเรียงเบอร์ทั้งที่คือไปหาซื้อเรียงเบอร์แล้วจะเอาไปให้เขาตรวจทำไมแล้วก็ยังบอกวันก็ยังขัดแย้งกันอยู่นิดนึงซึ่งเดี๋ยวก็ต้องสอบกันต่อว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไร
1: น่าแปลกใจแล้วตอนนี้มีถึงขั้นแจ้งความอะไรกันไหมยังหรือยังไม่รู้นะ
0: ก็เหมือนกับแจ้งแล้วนะครับทางป้าเขาก็ไปแจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทางผู้การจังหวัดก็ลงมาสั่งการดูแลด้วยตนเองเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวคงค่อยๆคลี่ปมกันนะว่าตอนนี้รางวัลที่1มันไปอยู่ไหนอยู่ที่ใครอ่ะ
1: หรือว่าอยู่ในถังขยะจริงๆไหมพูดเปล่า
0: ขยะโ
1: อ
0: ้เนาะ
1: เป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันทิ้งไปแล้วหรือยังไงอ่ะ
0: โอ้มันหายไปไหนอ่ะมันต้องมีคนซื้อไปแน่แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่เหมือนครูปีชาตรงที่ว่ามันมีหวยจริงๆอยู่ในแผงครับพี่มันมีหลักฐานว่ามีรูปที่ถ่ายอยู่ในแผงว่ามีรางวัลที่1จริงๆอยู่ในแผง
1: อ๋อ
0: นึกออกมั้ยมันต่างจากคดีก่อนๆตรงที่แบบว่าอย่างเคสครูปีชาเนี่ยมันยังแบบว่าแม่ค้ามาบิ้วอ่ะโอ้รางวัลที่1กูบอกฮะเราฉันทำหล่นหายไปแล้วนะครับแต่อันนี้มันมีอยู่ในแผงจริงๆ
1: ค
0: ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะพี่ๆเนาะรอดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องนี้มีอะไรคืบนะโหใครที่ติดตามผมว่าก็ลุ้นไปด้วยแหละ
1: ค่ะ
0: ว่าใครเอาของแกไปหรือเปล่านะ
1: เนาะ
0: ครับผม

0: มาดูเมื่อวานนี้เจ้าของร้านโจ๊กไปแจ้งความจริงๆเหตุมันเกิดตั้งแต่วันที่5นะแต่ว่าแกเพิ่งไปแจ้งความเมื่อวานเพราะว่าช่วงกลางคืนวันที่5เนี่ยมีเหตุชายผมยาวรูปร่างสูงสวมเสื้อสกรีนชื่อหน่วยงานตำรวจขับรถมาจอดที่หน้าร้านโจ๊กของแกที่ขอนแก่นนะคะลุงเพื่อจะสั่งโจ๊ก5 ถุงก็250 บาทถุงละ50 บาทเนาะแต่ว่าพอได้โจ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวเซ็นไว้ก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีเงินคราวนี้เนี่ยเจ้าของร้านก็ชื่อพี่วิศวะชิดเกลียวก็ปฏิเสธสิแกบอกว่า250 บาทเนี่ยสำหรับร้านโจ๊กเล็กๆมันสูงนะยอดมันสูงคราวนี้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจค่ะน้องลุงก็มานั่งจ้องหน้าข่มขู่พูดจาหยาบคายบอกโทรหาแม่หน่อยถามแม่มึงเลยว่ารู้จักกูไหม250มึงคิดว่ากูไม่มีเงินเหรอคราวนี้ก็ขับรถออกไปสักพักนึงชายคนเดิมก็เปลี่ยนไปขับรถเก๋งมาอีกคันหนึ่งย้อนกลับมาจอดขวางหน้าร้านแล้วก็เดินมาสั่งโจ๊กพร้อมกับนั่งจ้องหน้าเจ้าของร้านเหมือนเดิมแบบเอาเรื่องคราวนี้แสดงพฤติกรรมเอามือทำเป็นจับเอวอยู่ตลอดเวลาทำให
1: ้
0: โอ้ทีนี้ลูกค้าที่นั่งกินโจ๊กอยู่ก็เกิดความหวาดกลัวบางคนต้องรีบเช็คบินหนีกลับบ้านเลยค่ะไม่เอาแล้วไม่กินละก่อนที่ชายคนนี้จะเดินเข้ามาข่มขู่ทิ้งท้ายอีกทีนึงว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วก็ขับรถหนีไปซึ่งกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ว่ารถคันนี้พยายามจะขับวนกลับมาเป็นรอบที่3แต่เนื่องจากว่ารถที่จอดอยู่หน้าร้านมันแน่นจอดไม่ได้ก็เลยไม่ได้จอดในรอบที่3นะคะหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านโจ๊กก็เลยเอาหลักฐานเป็นคลิปเนี่ยค่ะไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะกลัวเรื่องของความปลอดภัยของร้านแล้วก็พนักงานลูกค้าเสียขวัญหมดเลยแล้วก็โพสต์คลิปเตือนภัยว่าเนี่ยมีพลเมืองดีก็ให้เบาะแสว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ไม่ใช่ตำรวจจริงๆอ่ะเหมือนกับเป็นคนป่วนเมืองอ่ะเคยไปทำที่ร้านอื่นมาหลายครั้งแล้วค่ะแต
1: ่
0: อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในตำรวจเพราะว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกันแบบไหนยังไงทีนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้หน่อยเพราะว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอ่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ก็แปลกนะขับรถคันมาเริ่มมานะฮะแล้วทำไมไม่มีเงินนะฮะหรือไงเขาจะขอเชื่อไว้ก่อนขอติดไว้ก่อน
0: นั่นสิ
1: เดี๋ยวจะเดี๋ยวมาจ่ายหรือจะไม่จ่ายเลยอันนี้ข่าวไม่ได้บอกนะพี่นะเมื่อวานผมก็เห็นข่าวนี้นะ
0: ใช่ค่ะไม่จ่ายสรุปก็คือทั้งก็เจ้าของร้านก็ไม่ยอมให้โจ๊กก็เลยไม่ได้จ่าย
1: ใช่แต่หมายว่าเจตนาเขาเนี่ยจะขอแบบว่าผลจะมาขอเชื่อไว้ก่อนหรือยังไง
0: ยังแหละติดไว้ก่อนเดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่าย250 บาทเองไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย
1: ค่ะ
0: ไม่มีตังก็อย่าเพิ่งไปกินเนาะเพราะเจ้าของร้านเองเขาก็บอกว่าเขาก็ลำบากอ่ะเผื่อว่าไม่มา250ก็หายใจไปเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเพลงสดเนาะ
1: ครับผมมาสักเพลงครับ
0: ค่ะ
2: กับเพลงนี้มอบให้สาวโสดทุกท่านเลยค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โอ้ยปวดท้อง
7: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
6: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
7: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด่งเชิญนะคะ
3: ครับผมเตือนภัยกันสั้นๆนิดเดียวแล้วกันนะครับจะไปสมัครสมัครงานอะไรนี่ก็ระวังกันนะล่าสุดเนี่ยมีผู้หญิงอายุ20ปีนะพี่ศรีนะฮะเขาบอกว่าเขาไปสมัครงานร้านอาหารปรากฏว่าถูกผู้จัดการร้านอาหารเนี่ยนะฮะล่อลวงข่มขืนเลยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะเพื่อที่จะแบล็กเมลด้วยนะครับ
2: โอ้โ
3: หนะล่าสุดเนี่ยพอตำรวจลงพื้นที่ไปเห็นบอกว่าผู้จัดการเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นรองผู้จัดการร้านนะครับรองผู้จัดการร้านบอกว่าไม่ได้ข่มขืนแต่เป็นการสมยอมกันอ้าวแต่ฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ยอมด้วยนะฮะ
2: ฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมด้วยเหรอ
3: นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตัวเมืองร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครราชสีมาเลยนะครับโอ้โห
2: ค่ะ
3: นะก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับจะไปสมัครงานอะไรก็ดูดีๆกันเน
2: า
3: ะ
2: ต้องดูยังไงเขาเรียกของน้องให้ดูยากเหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: คนจะดูยาก
2: นะคนหื่นอ่ะดูยากจริงๆนะคะนี่ค่ะเมื่อวานเนี้ยล่าสุดเขาบอกว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ไป

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะนี่เป็น30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องราชวงศ์คองบองเรื่องนี้ต้องขยายความหน่อยดีไหมคะพี่ต้น
2: นี่ครับราชวงศ์คองบองเนี่ยก็คือกษัตริย์ของราชวงศ์นี้นะครับก็คือกษัตริย์ที่มาเรียกว่าถล่มอยุธยานะครับในปีพ.ศ. 2310นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เสร็จกลับไปแล้วเนี่ยครับก็แล้วก็จะมีราชการอยู่ต่อมาอีกจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4ราชวงศ์คองบองก็ล่มสลายลงนะครับจากการที่ถูกอังกฤษเข้าไปยึดครองแล้วก็ถูกกษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยพระเจ้ามินโดงก็ถูกในประเทศไปอยู่ที่อินเดียนะครับแล้วก็ไปสวรรคตที่นั่นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระมเหสีของพระองค์ท่านเนี่ยก็นางสุภยรัตน์เนี่ยนะครับที่เป็นแล้วก็แรงบันดาลใจของละครเรื่องเพลิงพระนางเนี่ยก็ได้เสด็จกลับมาอยู่ที่ย่างกุ้งแล้วก็สวรรคตที่ย่างกุ้งยังมีสถูปของพระองค์ท่านอยู่ที่แล้ว